0: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอายะสัมปัตที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่า ในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOEA www.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มกล้าวดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลส์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
7: างโออาน่าทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเยอร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
7: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนได้อย่างปลอดภัย ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนวัวเทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในวอลเทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทสกอร์ฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีในรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากเชนคัมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชโฮลชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลานสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหาร ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
9: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
11: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2 อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
15: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
18: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางด้านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละรอบนึงแล้วเช้าก็จะหาย ช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆฮะเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือร่องฝนร่องฝนเดิมจีนตอนกลางๆเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับ

0: ร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
1: ถ้ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
0: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: อีกประมาณ3วัน4วันครับ3 4วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้
1: ค่ะ
0: มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่จำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮะก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขยับเลยเป็นที่30ไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอผลหายพอปัจจัยในเรื่องของเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
1: ก็
0: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไหนไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับพื้นที่ของน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงเราอาจจะร้อนเราก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองผดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
3: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นและนักบุษิตเลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
2: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครโอ่งอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนาดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ม ไมชโยรายงาน
1: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
5: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงของ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
4: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
6: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
4: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรปิดรวิวันรายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาภัสสรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
8: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะมาอีกกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ที่ฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงและก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
7: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
8: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
7: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
11: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีล ยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมพร้อมดวงจิตถวายพระพรอุทิศด้วยใจมั่นพระบารมีแผ่ไพศาลนิรันดร์รอเลี้ยงขวัญประชาราษฎร์ทั่วธานีวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมศักดิ์ศรีขอทรงพระเจริญกระเสมเปรมปีพระเกียรติคุณคู่ปัทภีสถาพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอโนชาสุวรรณภาพคลังจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

0: 28กรกฎาคมอุดมศรีน้อมภักดีถวายชัยพระทรงศรีพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วธานีปวงประชีสุขสันต์ทุกวันวานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเกษมสำราญสถิตทุกสถานทรงเป็นมิ่งขวัญไทยชั่วกาลนานทุกคืนกลางขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตีสมชายระอองทองจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชา

0: ำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี่
4: ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรู้ม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยนะคะเริ่มกันที่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโทปมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติรับเชิญเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยการศึกษาฉีลู่และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้รักชาติเพื่อสำรวจศักยภาพและความพร้อมของสถาบันตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวโดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลภายหลังการลงนาม MOU โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำรวจรูปแบบการบริหารจัดการและศึกษาศักยภาพของหน่วยงานพันธมิตรเพื่อวางรากฐานและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคตทางด้านการพัฒนาหลักสูตรการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การพัฒนาบุคลากรตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง2ประเทศภายในสถาบันคณะผู้บริหารได้รับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาการออกแบบหลักสูตรการแนะแนวการศึกษาสมัยใหม่การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลรวมถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องสาธิตเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันในการเป็นพันธมิตรทางวิชาการระดับนานาชาติบรรยากาศของการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตและพัฒนากำลังคนการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาการพัฒนาหลักสูตรร่วมตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้รักชาติเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้แนวทางปลูกฝังอัตลักษณ์ความรักชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในรูปแบบร่วมสมัยซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รากฐานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติโดยการเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นระหว่างเครือข่ายพันธมิตรขยายความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะและต่อกันที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเวียดนามประจำปี2569ค่ะด้านสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุภัตรารักการศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธานในพิธีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยมีดร.ศินินาถวัฒนสุขผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินโครงการและมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวนกว่า70คนร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ครงการดังกล่าวนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยจากประเทศเวียดนามซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามประจำปีนี้มีจำนวน32คนจะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดจนเรียนรู้ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์อาคารอเนกคุณาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรารักการศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและร่วมประชุมติดตามการบูรณาการความร่วมมือตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกฎหมายปปช.สู่การจัดการเรียนการสอนการผลักดันการเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยระบบ e-learning ในสถาบันอุดมศึกษารวมถึงการขับเคลื่อนสตรององค์กรพอเพียงต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยและทางด้านคณะวิทยาศาสตร์ค่ะขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะคณะวิทยาศาสตร์เตรียมจัดเต็มเลยนะคะกับงานวิทยาศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีภายใต้แนวคิด Intelligent Science for a Sustainable Future วิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนด้วยค่ะวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะซึ่งภายในงานค่ะน้องๆ นะคะก็จะได้รับชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ค่ะและนอกจากนิทรรศการวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น้องๆ นะคะสามารถมาลงมือทำมาประลองความสามารถกันจริงๆได้อีกมากมายเลยค่ะอย่างที่นำเรียนแล้วนะคะกิจกรรมไม่ได้มีเพียงแค่นิทรรศการวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีเกมการแข่งขันต่างๆมากมายเลยนะคะรวมถึงมีโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะหากน้องๆสนใจหรือคุณครูนะคะได้ยินได้รับฟังข้อมูลไปแล้วนะคะสนใจนะคะอยากจะพานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ science.biu.ac.th ค่ะซึ่งในแต่ละกิจกรรมนะคะจะรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ6001และ6002ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะ0961418538ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถเข้าดูข้อมูลและรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569นี้นะคะท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่เพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2569แล้วมาพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ และมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: ม่วงเหลืองเรืองระบือด้วยศาสตร์ศิลป
2: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 น.กับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุฑาปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากพี่โอวีรพัฒน์บุญยพัฒนสิรินักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยและนำเสนอความรู้ที่น่าสนใจในเรื่องของ AI และการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งในยุคนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกมิติเลยค่ะวันนี้ก็ได้ชวนผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์นะคะในการใช้ AI มาร่วมพูดคุยกันและเพื่อไขข้อสงสัยและเรามาอัปเดตเทรนด์ AI กันนะคะเดี๋ยวเราจะรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โอ๋คะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับฟังรายการอยู่นะคะ
0: ค่ะขออนุญาตเข้าที่คำถามแรกเลยนะคะอยากให้พี่โอ๋ค่ะช่วยอธิบายภาพรวมและบริบทของ AI ในยุคปัจจุบันให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันเปลี่ยนผ่านไปจากอดีตยังไงบ้างคะ
1: คำถามที่น้องดาให้มานี่คือเป็นหัวข้อที่ดีมากนะแล้วก็วันนี้แหละจะขอพูดในฐานะเป็นคนใช้งานไม่ใช่นักวิชาการแล้วเราก็จะไม่ใช้คำศัพท์ที่มันยากเพราะผู้ฟังเขาก็คงจะปวดหัวถ้าได้ยินแบบนั้นนะนะคำถามแรกภาพรวม AI ในยุคนี้นะคะเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงน้องดารอรู้จักโดเรมอนไหมคะ
0: ค่ะ
1: หุ่นยนต์ที่ตัวสีฟ้าคิดเองได้แล้วก็ตัดสินใจเองได้คุยกับใครคะ
2: โนบิตะ
1: นะ AI ก็คือความพยายามทำให้เครื่องจักรน่ะฉลาดขึ้นได้แบบนั้นแหละนะคะแล้วก็เรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะ
2: ปัญญาประดิษฐ์
1: นะคะแต่ในชีวิตจริงตอนนี้ AI ยังไม่ฉลาดเท่ากับโดราเอมอนนะน้องดาคิดว่า AI เนี่ยมีมากี่ปีละ
2: 5-10ปีอะ
1: 80ปี
2: อืม
1: 80ปีแล้วอาย
2: ุ
1: เท่าคุณปู่คุณย่าเราเลยแต่ทำไมมันเพิ่งมาบูมใน30ปีที่แล้วอ่ะก
2: ็
1: เพราะว่ามันยังมีเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยแล้วก็ยังเก็บรวบรวมข้อมูลได้ก็คืออย่างอินเทอร์เน็ตเราก็ช้าเหลือเกินในเมื่อ
2: หลายปีที่ผ่านมา
1: ใช่เคร
2: ื
1: ่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ก็ช้าแล้วก็ข้อมูลข่าวสารมันก็เลยรวบรวมได้น้อยแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณภาพสูงขึ้นนะคะแล้วก
2: ็
1: ม
2: ี
1: อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้การพัฒนาแบบเป็นก้าวกระโดดจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2086ขอเล่าทฤษฎีแป๊บน
2: ึ
1: ง
2: ได้ค่ะ
1: เขาก็จะมีงานวิจัยขึ้นมาตัวนี้แหละที่เขาเป็นจุดต้นกำเนิดมีกี่ปีแล้วเน
2: า
1: ะมันหลายปีแล้ว80ปีท
2: ี
1: นี้จุดที่เปลี่ยนโลกเนี่ยก็คือปี2560เรานึกถึงอะไรคะที่เราได้ใช้กันตอนแรก
2: MSN ป่ะ
1: ที่เราเป็น AI อะChat GPT ที่ทำให้คนทั่วโลกได้ใช้แล้วก็ตื่นตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาคิดทฤษฎีนะคะในการทำเป็นต้นกำเนิด ChatGPT หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยคือ Google เขาเผยแพร่งานวิจัยสถาปัตยกรรมตัวนี้ขึ้นมาเป็นรากฐานทำให้เรามี ChatGPT ขึ้นมาในทุกวันนี้อันนี้ขอเล่าหน่อยเพราะว่ามันน่าสนใจเน
2: า
1: ะใครจะไปรู้ว่า AI มันเกิดมาตั้งแต่
2: มันมายังไง
1: ใช่ทีนี้เราก็ไปถึงต้นกำเนิดแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนะเปรียบเทียบง่ายๆเลยเครื่องซักผ้าสมัยก่อนเอาให้เห็นภาพง่ายๆเครื่องซักผ้าสมัยก่อนมีอะไรคะก็มีแค่ฟังก์ชันกดว่าจะเอาซักผ้าแบบไหนทำตามที่เราสั่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่สมัยเนี้ยคือพี่จะกำลังจะเปรียบเทียบว่ามันมี AI ในเครื่องซักผ้าแล้วถูกไหมมียังไงคะต้องดาลองนึกว่าถ้าเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรมันสามารถคำนวณน้ำหนักเองได
2: ้
1: ถ
2: ู
1: กไหมว่าเราจะใส่น้ำเท่าไหร่ผ้าเปื้อนมากน้อย
2: เป็นอัตโนมัติไปเลย
1: นั่นแหละก็คือ AI ในเครื่องซักผ้าแถมยังจำได้ด้วยว่าเราชอบซักผ้าในโหมดไหน
2: ม
1: ันหรือว่าสั่งมันไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วเราสั่งจากบ้านให้มันซักผ้าให้เราได้ด้วยเสียอย่างเดียวมันเอาผ้าเข้าไปแล้ว

0: เอามาตากให้เราไม่ได้แค่นั้นเองนะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของ AI ในทุกวันนี้นะคะทีนี้ลองฟังตัวอย่าง AI ของแต่ละเจนในครอบครัวเราน้องดานี่มีหลายเจนมากเลยใช่ปะคุณลูกของน้องดาใช่ไหมก็จะดูการ์ตูนอาจจะดูการ์ตูนหรือ YouTube แล้วมันก็จะดึง YouTube ที่คุณลูกๆหลานๆเนี่ยชอบดูขึ้นมาให้เรานั่นแหละอันนี้ก็คือมี AI อยู่ในตัวหรือวัยรุ่นเนี่ยน้องณชาเนี่ยชอบถ่าย TikTok ใช่ไหมมันก็จะเลื่อนฟีดที่เรา
1: สนใจ
0: ขึ้นมาหรือใช้ ChatGPT ในการทำการบ้านนะพอเป็นวัยทำงานเนี่ยเราก็ใช้โต้ตอบกับเสียงอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าไม่มี AI ใช่ไหมเวลาเราจะโทรไปธนาคารเนี่ยมันก็จะมีแค่กด1กด2แต่ทุกวันนี้เป็นไงคะ
1: บางทีก็ถามตอบให้ได้เลย
0: ใช่เป็นคือเป็น AI มาตอบให้เราโดยอัตโนมัติหรือบางทีทวงค่า
1: อินเทอร์เน็ตใช่มั้ย
0: ค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะตอบเราได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกด1กด2แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยอย่างน้องดาเนี่ยชอบถ่ายรูปลูกตัวโทรศัพท์เองเนี่ยถ่ายออกมาปั๊บสวยเลยนั่นแหละคือ AI ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงนะคะของ AI ในทุกวันนี
1: ้
0: นี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆจะเห็นว่าแค่ในบ้านเดียวเนี่ยทุกคนเจอ AI ที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันหมดเพียงแต่มาในคนละรูปแบบตามวัยสรุปง่ายๆก็คือเมื่อก่อน AI ทำได้แค่ตามคำสั่งตามฟังก์ชันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราต้องมันเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นนะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในบ้านเราไปด้วย
1: ฟังดูก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะก็มี AI อยู่กับเราทุกวันเลยนะคะทีนี้หลายคนนะคะอาจจะยังสงสัยและมีความสับสนนะคะว่า AI มีกี่แบบและแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงอยากให้พี่โอ๋ค่ะช่วยจำแนกประเภทของ AI ที่ให้เข้าใจง่ายๆหน่อยค่ะ
0: โอเคจากคำถามนี้นะหลายคนคงสับสนว่า AI มีกี่แบบแล้วทำไมต้องรู้ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างเครื่องซักผ้าที่บ้านเนี่ยมันซักผ้าเก่งมากแต่ถามมันว่าวันนี้กินอะไรดีมันจะตอบไม่ได้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะที่ถูกสร้างมามันให้ทำแค่อย่างเดียวแต่พอเจอแอปอย่าง ChatGPT ที่คุยโต้ตอบได้เนี่ยแต่งเรื่องให้ได้แล้วก็งงว่าทำไมมันต่างกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาจำแนกตัว AI ให้ฟังนะคะมี3แบบแบบแรกนะคะขอเข้าตัวคำพูดเทคนิคหน่อยเขาเรียกว่า narrow AI
1: ค่ะ
0: คือ AI เก่งอย่างเดียวเลยนะคะทำได้แค่งานที่ถูกฝึกมาอย่างเรื่องซักผ้าก็ซักผ้าอย่างเดียวหรือ
1: ดูดฝุ่นก็ดูดฝุ่นไปอย่างเดียว
0: มันก็จะตามตัวดูดฝุ่นที่เป็นกลมๆที่เขาเดินใช่ปะทีนี้หรือตัวแอปที่เราใช้เป็นประจำเนี่ย Google Map
1: ค่ะ
0: มันก็บอกเส้นทางได้อย่างเดียวหรือตัว Grabที่คำนวณเวลาในการส่งอาหารได้เก่งมากตอนนี้เขาเรียกว่า Narrow AI หรือ AI ที่เก่งอยู่อย่างเดียวต่อมานะคะมันเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเขาเรียกว่า Generative AI น้องดาอาจจะเคยได้ยินนะ
1: คะ
0: Generative AI ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาตัวเนี้ยคือตัวดังที่สุดที่เราเคยใช้คือตัว ChatGPT ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ที่หลานมัธยมช่วยใช้ทำกันบ้านนั่นแหละนะคะ
1: ใช้กันบ่อย
0: มากสองคือ generative AI
1: ค่ะ
0: สร้างสิ่งใหม่ตัวดังที่สุดก็คือ ChatGPT นะคะที่ช่วยหลานมัธยมได้ให้ช่วยทำกันบ้านหรือกล้องมือถือที่แต่งหน้าแล้วก็ลบสิวโดยอัตโนมัติหรือที่น้องดาเคยใช้ก็คือ Google Translate ที
1: ่
0: แปลเสียงพูดโต้ตอบได้เลยต่างจากแบบแรกที่ตรงที่สร้างใหม่ได้ทุกครั้งที่เราขอแบบที่สามนะคะซึ่งเขาเรียกว่าAGI ย่อมาจาก Artificial General Intelligence นะคะก็คือขั้นเทพนะขั้นเทพเลยฉลาดเท่ามนุษย์ทุกด้าน
1: ค่ะ
0: อันนี้เรากำลังพัฒนาให้มันไปเทียบเทียมของตัวนี้ให้ได้แต่มันยังไม่มีค่ายไหนที่พัฒนาได้แต่เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะทำได้ก็จุดเด่นของมันเนาะของ AI อ่ะทำไมเราต้องคิดแยกกันว่าในความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห์ของมันนะมันรวดเร็วมากมันอ่านหนังสือได้ทีละหนึ่งล้านเล่มงานเฉพาะทางมันเขียนโค้ดได้จดจำรูปแบบภาพถ่ายต่างๆนะคะหรือทำอะไรได้เร็วมากแต่ส่วนหนึ่งที่มันไม่มีวิจารณญาณก็คือความแยกแยะผิดถูกที่มันมีอยู่ถูกไหมแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงของมันไม่มีตัวนั้นแหละที่มันไม่สามารถที่จะมาแทนเราได้นะคะ
1: ค ค่ะหลังๆนะคะเราจะได้ยินคำว่า generative AI บ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ChatGPT หรือเครื่องมือสร้างภาพต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้พี่โอก็ได้กล่าวถึงแล้วนะคะทีนี้เทคโนโลยีนี้ค่ะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะในมุมมองพี่โอค่ะ
2: อย่างที่น้องดาบอกว่าช่วงหลังๆเราได้ยิน generative AI บ่อยมากอย่าง ChatGPT วันนี้จะยกตัวอย่างนะคะก็ที่บอกว่าหลานมัธยมใช้ ChatGPT ใช้ช่วยเขียนอีเมลได้หารายงานนะคะเวลาเซิร์ช Google เดี๋ยวนี้เขาสรุปคำตอบให้เราแล้วเห็นไหมมันจะมีอีกแท็บหนึ่งที่เป็น AI ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเซิร์ชหาทั้งหมดเขาก็จะมี reference ให้ด้วยไม่ต้องอ่านกดไล่ทีละเว็บนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยของน้องดาก็ถ่ายลูกนะคะแล้วก็ตอนไปเที่ยวต่างประเทศเราใช้อะไรคะ Google Translateพูดใส่ไมค์แปลเป็นเสียงโต้ตอบกับคนท้องถิ่นได้เลยนะคะไม่ต้องพกอีกไอตัวดิกชันนี่ละเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนเราต้องเปิดตัวแปลภาษาทีละคำใช่ไหมคะจะเห็นว่า generative AI เนี่ยไม่ได้อยู่แค่แอปเดียวแต่แทรกซึมเข้าไปในแอปที่คนทุกคนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในครอบครัวเรามีใช้ตั้งแต่เขียนค้นหาถ่ายรูปไปจนถึงแปลภาษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยที่อยู่รอบตัวเราไปแล้ว
1: คิดอะไรไม่ออกถาม AI
2: ใช
1: ่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยนะคะทีนี้บางคนนะคะเขาใช้ AI แล้วบอกว่าได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าไหร่เคล็ดลับในการเขียนพร้อมหรือคำสั่งนะคะพี่โอพอจะมีเคล็ดลับในการเขียนพร้อมคำสั่งยังไงคะที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจค่ะ
2: โอเคนะคะก็คือปัญหาจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัว AI
1: ค่ะ
2: แต่อยู่ที่วิธีการที่เราสั่งมันนะคะลองนึกภาพว่าสมมติว่ามีเด็กให้เข้ากับบริบทตอนนี้นะมีเด็กได้สามารถช่วยเราฝึกงาน
1: ค่ะ
2: แต่เราไม่ได้บอกเขาว่าหน่วยงานเรามีบริบทหรือสไตล์การทำงานยังไงหรือมีเป้าหมายยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้หรือทำงานให้ตรงใจเราได้ถูกปะ
1: ค่ะ
2: อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยหรือยกตัวอย่างเอาง่ายๆที่หลานมัธยมมีอีกนั่นแหละที่เขียนเรียงความนะเขาอยากเขียนเรียงความเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
2: ทีนี้เขาก็เอาเลยพิมพ์เข้าไปในตัว ChatGPT หรือ Gemini เนาะที่เราเคยใช้เสร็จปั๊บตัว AI เนี่ยได้รับคำสั่งปั๊บมันเป็นคำสั่งที่กว้างมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะรวมถึงเครดิตคาร์บอนทางทะเลทีเนี้ยเขาก็จับแพะชนแกะมาทีนี้รายงานก็เลยกลายเป็นแบบ
1: มันกว้าง
2: มากแต่ไม่ถึงจุดเป้าหมายนะคะแต่ถ้าเราปรับใหม่นะคะปรับใหม่เป็นแบบเขียนเรียงความเรื่องสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็นเขียนเรียงความเรื่องพลาสติกในโรงเรียนสำหรับมัธยมต้นไม่เกิน1หน้ากระดาษ อันนี้มันจะตรงจุดมากกว่าก
1: ็
2: คือสำหรับเด็กมัธยมต้นอ่านเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ของ
1: ภาษาที่มันสูง
2: เด็กมหาลัยหรือวิชาการนะผลลัพธ์มันจะต่างกันคนละเรื่องกดท่องสรุปง่ายๆ4 ข้อเวลาเราจะสั่ง AI ให้นึกคำถาม4คำถามข้อแรกให้มันเป็นใครให้เขาเป็นใครอย่างเช่นให้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษAI มันก็จะรู้ละมันก็จะตีกรอบละว่าอันนี้คือครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็จะเข้าไปในสไตล์ของอารมณ์คือสไตล์การตอบหรือหลักวิชาการของครูภาษาอังกฤษเขาจะรู้เลยนะคะหรือว่าให้เธอเป็นแม่ครัวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วช่วยแนะนำเมนูเฉยๆก็บอกว่าให้เธอเป็นแม่ครัวช่วยแนะนำเมนูนะคะช่วยแนะนำเมนูผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือคำแนะนำที่ละเอียดกว่าเดิม
1: ค่ะ
2: ข้อ2อยากได้อะไรบอกให้ชัดเลยว่าเรื่องอะไร
1: ค่ะ
2: เพื่อใครนะคะกลับมาที่หลานอีกอย่างหลานมัธยมที่บอกว่าเรื่องขยะพลาสติกในโรงเรียนเนี่ยสำหรับนักเรียนมัธยมต้นเนี่ยชัดก็บอกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกไหมน้องดาก็คืออยากได้อะไรกันแน
1: ่มันแคบลง
2: ใช่มันแคบลงมันก็จะตีกรอบตัวความคิดของ AI ใช
1: ่
2: ข้อ3อยากได้ยาวแค่ไหนล่ะน
1: ะคะ
2: รูปแบบไหนอย่างเช่นไม่เกิน5บรรทัดหรือขอเป็นข้อนะคะ
1: เป็นความเรียง
2: หรือว่าเป็นเอา1หน้ากระดาษ2หน้ากระดาษนะ หรือตอนเขียนอีเมลเนี่ยบอกว่าไม่เกิน5บรรทัดแล้วก็ช่วยตัดให้กระชับพอดี
1: ค่ะ
2: ไม่ยาวจนอ่านไม่ไหวอ่ะช่วยแบบบอกคนรับบัญชีว่าเราจะอยากได้ในรูปแบบไหนนะคะหรืออยากได้เป็นไฟล์ขอเป็นไฟล์รูปภาพได้ไหมขอเป็นไฟล์ Excel ขอเป็นไฟล์ Word
1: อันนี้ก็
2: สั่งได้ค่ะตอนนี้เก่งมาก
1: ค่ะ
2: หรือขอในรูปแบบตารางได้ไหมมันก็ทำให้ได้มันจะช่วยให้เราได้ทำงานได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
2: ตัวที่4มีตัวอย่างไหมเรามีตัวอย่างให้มันดูเนี่ยเห็นแล้วชอบนะก็บอกไปเลยนะคะเช่นอยากได้โทนนี้น่ะสมมติว่าเราจะออกแบบป้ายโฆษณา
1: ใน
2: น้องดาเนาะอยากได้โทนคล้ายๆโฆษณาเนี้ยแนบไฟล์ให้มันไปดู
1: หรืออ
2: ธิบายให้มันเข้าใจก็จะช่วยให้ AI เข้าใจสไตล์ที่เราต้องการได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือยิ่งบอกละเอียดก็เหมือนสั่งงานคนจริง
1: ๆ
2: ยิ่งสั่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งทำงานได้ตรงใจเรามากขึ้นเท่านั้นโอเค
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะได้ยินได้ฟังแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะให้ AI ช่วยนะคะในเรื่องอะไรนะคะในส่วนของการสั่งคำสั่งการเขียนพร้อมนั้นก็จะต้องละเอียดนะคะเราจะให้ AI เป็นใครเราอยากได้อะไรนะคะทำไปเพื่อใครแล้วก็มีการระบุนะคะว่าอยากได้เป็นความเรียงร้อยแก้วนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็จะต้องมีการแนบตัวอย่างไปด้วยนะคะค่ะพี่โอขามีอีก1เทรนด์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือในเรื่องของ Agent AI ค่ะอยากทราบว่าเทรนด์นี้คืออะไรค่ะแล้วก็มีความแตกต่างจากแชทบอททั่วไปยังไงบ้างคะ
2: มีคือน้องดาตามเทรนด์ทันมากหัวข้อเนี้ยก็คือมันกำลังมาแรงแล้วก็สั่นสะเทือนวงการของ AI มากเลย Agent AI เนี่ยเขาเปลี่ยนจากคนที่ให้คำปรึกษาถามอะไรก็มันตอบให้แต่เราก็ต้องเอาไปทำเองต่อถูกไหมคะเราก็ต้องไป copy วางแล้วก็ไปจัดเอกสารเองนะในกรณีที่เราใช้ตัว ChatGPT นะคะแต่ถ้ามันเป็น Agent AI เนี่ยมันคือผู้ช่วยที่ลงมือทำงานแทนเราได้เลยนะคะทำมันจะมีแขนมีขาที่เชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะหรือฟังก์ชันอื่นๆสมมุติว่าน้องดาเนี่ยจะไปเชียงใหม่กับครอบครัวเนี่ยวันหยุดเนี้ย
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็น Agent AI เนี่ยแค่บอกว่าช่วยหาตั๋วไปเชียงใหม่ให้ครอบครัว4คนงบไม่เกิน 15,000 บาทถ้าสั่งใน ChatGPT มันจะเป็นผลลัพธ์ออกมายังไงคะ
1: 1ติดต่อ
2: ก็เป็นแค่ขั้นตอนแล้วก็ลิสต์โรงแรมมาให้เราเลือกถูกไหม
1: คะ
2: แต่ตัวนี้นะคะมันจะไปค้นหาตามเว็บต่างๆเทียบราคาให้เราหมดเลยนะคะแล้วก็จองให้เราเซตสับเลยนะคะแล้วก็หรือในงานออฟฟิศนะคะบอกว่าช่วยสรุปยอดขายเดือนนี้แล้วส่งอีเมลให้หัวหน้าหน่อยนะคะมันก็จะไปดึงข้อมูลวิเคราะห์สรุปเขียนแล้วก็ส่งอีเมลให้เสร็จสับไปดึงฐานข้อมูลของตัวผู้ติดต่อส่งให้เราเลยเนี่ยคือโดยที่เราไม่ต้องสั่งทีละขั้นตอนมันก็คือ
1: ไวกว่า
2: แล้วก็เหมาะกับคนขี้เกียจเราไม่ต้องทำงานแตกยิบย่อยไปเยอะถูกไหมคะ
1: ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลย
2: ความต่างที่สำคัญก็คือแชทบอทแบบเดิมเนี่ยพูดได้อย่างเดียวแต่เอเจนต์ AI เนี่ยทำงานแทนเราได้จริง
1: ๆ
2: เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ลงมือทำงานให้เราเสร็จนะคะแต่สิ่งที่เราควรระวังอย่างที่ตัวอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดในข้อควรระวังเน
1: าะค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่พี่โอเกริ่นไว้แล้วเนาะว่า AI เนี่ยถึงจะมีประโยชน์มหาศาลเนาะมีประโยชน์มากเลยกับชีวิตประจำวันของเราอะค่ะแต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ต้องระวังและข้อจำกัดในการใช้ AI ยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากในการใช้ AI นะข้อแรกเนี่ย AI นี่มันหน้ามากเลยนะ AI จะตอบผิดแบบมั่นใจมากโดยที่ไม่มีคำว่าขอโทษฉันตอบผิดหรือคุณพูดไม่ถูกมันจะเห็นดีเห็นงามกับเราแล้วก็เลยเหยไปเรื่อยนะคะบางทีมันมั่วข้อมูลแบบเนียนๆนะที่บอกน้องดาไปแล้วว่าลองขอประวัติปู่ทวดนะที่ชื่อสมศักดิ์นะคะจริงๆแล้วมันไม่มีปู่ทวดคนนี้เลยนะมันอาจแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างที่เราพูดไปแล้วนี่แหละมันมั่วแบบมั่นใจสุดๆเพราะว่าฉะนั้นนะคะข้อมูลสำคัญต้องเช็คซ้ำกับแหล่งอื่นเสมอค่ะต้องรีเช็คตลอด
1: ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องรีเช็คข้อมูลแล้วอะค่ะมีอะไรที่ควรตระหนักในเรื่องของการใช้ AI บ้างคะพี่
2: ข้อ2นะคะก็มี4ข้อนะที่พี่
1: เอามาฝากคุณผู้ฟัง
2: เอามาฝากนะก็ห้ามบอกความลับให้มันรู
1: ้
2: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
2: ยกตัวอย่างในการใช้ agent AI เนี่ยไปแล้วเนี่ยก็คือเราให้มันจองให้เลยเสร็จสรรพ
1: ค่ะ
2: ข้อมูลส่วนตัวของเราอ่ะก็คือเลขที่บัญชีบัตรเครดิตมันก็จะติดไปกับตัว AI อย่าลืมว่า AI เนี่ยใช้กันทั้งโลกนะถ้าเป็น AI ที่เป็นแบบฟรีเนี่ยเขาก็จะเอาไปประมวลผลไปเทรนมันเรื่อยๆนะคะก็คือหรือเราเอาข้อมูลบริษัทในไตรมาสที่เราจะถึงเนี่ยเผลอเอาเข้าไปในตัว AI เนี่ยแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้บริษัทถ้าวันหนึ่งคู่แข่งเขาม
1: าเห็นเน
2: า
1: ะ
2: มาเห็นนะก็คือห้ามพิมพ์ข้อมูลลับของหน่วยงานที่เราทำงานอยู่รหัสผ่านส่วนตัวของเราหรือข้อมูลอะไรที่มันส่วนตัวเนี่ยเข้าไปในแชทที่ใครก็ใช้ได้อันนี้คือข้อ2
1: ค่ะ
2: อันนี้ต้องระวังอย่างมากนะ
1: คะ
2: หรือแม้กระทั่งรูปภาพเราเอง
1: ค่ะ
2: เคยเห็นไหมที่มันเดี๋ยวนี้ AI มันทำรูปภาพเราได้เหมือนมากการที่เราอัปโหลดรูปภาพเราไปบ่อยๆเนี่ยผลในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเอาหน้าเราเนี่ยไปทำเป็นพวกเกี่ยวกับไม่ดีมิจฉาชีพก็ได้อันนี้ก็ต้องควรระวังนะคะข้อ3นะคะเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยงานเรายังคุมเครืออยู่นะคะว่างานที่ AI สร้างให้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของใครมันยังเป็นประเด็นกฎหมายที่ไม่ชัดเจน 100% แล้วเราก็ยังวิ่งตามอยู่เลยนะคะในการใช้งานเนี่ยเราต้องไปอ่านดีๆว่าแล้วเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนใช้งานจริงเมื่อเอามาใช้โดยเฉพาะใช้เชิงพาณิชย
1: ์ค่ะ
2: ใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อกำหนดอยู่หรือใช้เองเนี่ยก็ต้องเรฟเฟอเรนซ์นะคะขึ้นมาข้อ4นะคะอย่าให้มันคิดแทนเราทั้งหมดถ้าปล่อยให้ AI ทำการบ้านให้เราทุกอย่างเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เราคิดไม่ได้ค่ะ
2: ขี้เกียจ ต้องสอนให้ใช้เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่ตัวแทนการคิดทั้งหมดนะพอเวลาให้ AI ช่วยคิดทั้งหมดเนี่ยแล้วเวลาว่างเราจะไปทำอะไรถูกไหมสมองแล้วก็คือมันมีประเด็นหนึ่งที่คุยกับเพื่อนร่วมงานที่ถ้าวันนึงไม่มี AI พวกเราจะทำยังไงก็ไม่ทำยังไงแค่ทำงานช้าลงแค่นั้นเองสรุปง่ายๆนะก็คือ AI มีประโยชน์เยอะจริงแต่เราต้องใช้แบบมีสตินะ
1: คะ
2: เช็คข้อมูลซ้ำระวังเรื่องความเป็นความลับนะเราไม่ปล่อยให้มันคิดแทนเราทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้คือข้อควรระวังของ AI
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะพี่โอก็มีทริคดีๆนะคะในเรื่องของการใช้ AI นะคะอย่างที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่า AI เนี่ยมีประโยชน์กับเรานะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเหรียญย่อมมี2ด้านนะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการใช้ AI ก็ต้องระวังด้วยนะคะจะต้องมีการดีเช็คข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลลับนะคะก็เรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าให้ AI เนี่ยคิดแทนเราทั้งหมดนะคะเราเอาเป็นแนวคิดมาก่อนแล้วเราก็มาวิเคราะห์พิจารณาว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่
2: ใช
1: ่ค่ะและทีนี้ก่อนจะจบรายการวันนี้ค่ะอยากให้พี่โอ๋ฝากข้อคิดสั้นๆนะคะหรือว่ามุมมองโดนใจก็ได้ค่ะให้กับคุณผู้ฟังนะคะในการนำ AI ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเชิญค่ะ
2: ข้ออยากฝากเอาไว้แบบนี้นะคะว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานใครนะคะแต่คนที่ใช้ AI เป็นน่ะจะทำงานได้เร็วกว่
1: า
2: และได้เปรียบกับคนที่ไม่ใช้แน่นอนถูกไหมคะคุณดา
1: ค
2: ่ะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทำงานนี้2วันเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่1ชั่วโมงหรือ30นาทีนะก็อยากชวนพี่น้องๆหรือคุณผู้ฟังนะลองเปิดใจดูนะว่าเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวก่อนนะคะอย่างลองถามหาสูตรอาหารจากในตู้เย็นในตู้เย็นฉันมีหัวหอมมีหมูสับมีกระเทียมจะทำเมนูอะไรบ้าง
1: แจ้งรายการวัตถุดิบไปฉันจะทำเมนูอะไรได้บ้าง
2: แล้วก็ลงขอบเขตด้วยขอเวลาขอทำแค่20นาทีหรือลองช่วยเขียนข้อความอวยพรมันเกิดให้คนที่รักนะฮะพอเราเริ่มคุ้นมือแล้วเนี่ยค่อยๆขยับไปใช้ในงานที่ซับซ้อนขึ้นก็ได้นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะที่ย้ำอีกรอบคือใช้อย่างมีวิจารณญาณเสมอนะคะอย่าเชื่อ AI แบบ 100% ให้มันเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราชีวิต
1: ง่ายขึ้น
2: ไม่ใช่ตัวตัดสินแทนเรานะคะคุณค่าของเราก็ยัง
1: คงอยู่
2: ใช่มันแทนเราไม่ได้แน่นอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะวดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้าพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
10: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.พร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร ร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีหลังร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายริมูลอุดมพรรายงาน
4: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

อัญชลีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเปลือกไพรหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามโรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจ่าอากาศเอกชาลีแจ้งลำนายอำเภอประคำพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวอำเภอประคำ

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสลานพระภูบาลปาดโลคากองพศแทนมาลาขอน้อมเก้าถวายพระพรด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปัชญาสุวรรณานายอำเภอนางรองพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอนางรอง

วาระเฉลิมพระชนดลสมัยน้อมดวงใจถวยราชถวายขวัญพระทรงทันปิ่นเกล้าเผ่าราชันทรงสร้างสรรค์สืบสานงานแผ่นดินพระบารมีปกเกตทั่วเขตขันดุจตะวันสาดแสงทุกแคว้นถิ่นสิโรราบน้อมกราบองค์ภูมินจอมบดินร่มเย็นทั่วเขตคามสุภวานดิถีสีประเสริฐราชูเชิดพักดีแสนอารามเทิดพระเกียรติเกิดไกลก้องพนามทุกโมงยามทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปราณีชินบุตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
5: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่าวาอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเภสัชกรรัตนาชัยรัตนโคตรครับ
1: ผมเภสัชกรนนท์ประวิตรปิ่นโตครับ
0: ครับวันนี้ก็มาด้วยเนื้อหาสาระสำคัญอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลผลไม้ที่เกี่ยวกับทุเรียน
1: ใช่ก็เป็นเทศกาลทุเรียนเลยช่วงนี
0: ้ก็จะพบเห็นนะฮะตามถนนหนทางตามห้างร้านต่างๆจะทุเรียนออกมาเยอะมากทีนี้เราก็เลยว่าอยากจะมานำเสนอว่าในกรณีที่มันมีเขาเรียกว่ามีหลายท่าน FC หลายๆท่านเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนพูดว่าห้ามกินทุเรียนกับเหล้าหรือกับสุราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมน้องนิก
1: ใช่ครับ
0: จะได้เราจะได้มาลงรู้ว่าเอ๊ะสูบแล้วมันที่เขาบอกว่ากินทุเรียนตอนเมาอาจจะเสียชีวิตได้มันจริงหรือไม
1: ่นะใช่ครับ
0: ทีนี้เหล้านี่มันมีอะไรบ้างน้องนิกถ้าตามนิยามตัวนี้ก่อน
1: ก่
0: อนที่เราจะพูด
1: เราก็จะหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เรากินกันนิยมที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนาะก็จะเป็นเหล้าหรือเบียร์เหล้าขาวหรือมันอาจจะเป็นพวกไวน์สาโทอย่างนี้ก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หมดครับ
0: เป็นหมดนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของทุเรียนก่อนที่ว่าทุเรียนก็พูดถึงก็เป็นผลไม้ของไทยเรานะฮะที่เขาเรียกว่า
1: ได้รับความนิยม
0: ได้รับความนิยมก็เพราะว่ามันอร่อยมากนะฮะแล้วก็ทานไปก็บางคนก็ชอบนะฮะเอาทีมาพูดถึงว่าประเด็นที่ว่าทุเรียนก่อนในมันถือว่าเป็นอาหารเนาะที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง
1: ตัวนี้พลังงานสูง
0: พลังงานสูงมากเลยนะก็แต่อันนี้ FC หลายท่านก็จะเข้าใจดีแล้วทีนี้แล้วมันได้เกี่ยวอะไรที่ว่าถึงห้ามไม่ควรจะดื่มกับเหล้าสุราพวกนี้แอลกอฮอล
1: ์ก็คือโดยปกติเนี่ยครับร่างกายเราเมื่อเราได้รับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเนาะมันก็จะมีการกำจัดแอลกอฮอล์ครับผมโดยใช้เอนไซม์ก็คือ aldehyde dehydrogenase ในการกำจัดแอลกอฮอล์เพื่อให้มันขับออกไปจากร่างกายทีนี้ตัวทุเรียนเนี่ยจะมีซัลเฟอร์หรือว่าซึ่งภาษาไทยก็คือกัมมันถันสูง
0: กัมมันถัน
1: ใช่ครับ ซึ่งตัวซัลเฟอร์หรือกัมมันถันในทุเรียนเนี่ยมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายใช่ครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอาการที่คล้ายกับการทำลายแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ไม่สมบูรณ์ใช่ครับทีนี้เพราะฉะนั้นมันจะทำเมื่อเรารับประทานทุเรียนก่อนแล้วไปทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าที่เจออยู่ก็จะเป็นเหมือนกินเหล้าอยู่กินแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็เหมือนเอาทุเรียนมาเป็นกับแก้ม
0: ประมาณนั้นฮะเป็นกับแก้มเป็นอาหาร
1: ใช่บางทีเราก็เหมือนกินผลไม้กับแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็คิดว่าทุเรียนมันกินได
0: ้
1: ก็เอาทุเรียนมารับประทานร่วมกันกับแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้การกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยไม่ปกติมันก็จะมีแอลกอฮอล์คั่งครับซึ่งสารพิษที่มันคั่งในร่างกายเนี่ยเรียกว่าอะซิตาลดีไฮด์ซึ่งพอมันอาจจะในแต่ละคนอาจจะเกิดไม่เหมือนกันขึ้นกับปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่าทุเรียนที่กินแต่ก็คือมันก็จะทำให้การกำจัดแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์แล้วก็อะซิตาลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในร่างกายของเรา
0: แล้วตัวนี้มันทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือว่ามีอันตรายอย่างไรบ้างกับร่างกายเราน้องมิกตัวนี
1: ้ก็หลายอย่างครับผมยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นเช่นหน้าแดงบางคนอาจจะทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดงอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่แบบว่าอะซิตาลดีไฮด์เนี่ยมันคั่งในร่างกายหรือว่ามีเหงื่อออกขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะใจสั่นหายใจเร็วปวดศีรษะซึ่งความรุนแรงของอาการเนี่ยก็ขึ้นแล้วแต่คนขึ้นกับบุคคลหรือว่าขึ้นกับความสามารถในการเผาผลาญของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถในการเผาผลาญแอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันหรือว่าขึ้นกับปริมาณทุเรียนที่รับประทานเข้าไปหรือว่าขึ้นกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปด้วยครับผม
0: ครับอันนี้ก็คือพูดถึงก็คือถ้าเกิดว่าคู่หูที่อันตรายถ้าเกิดทานร่วมกันทั้งทุเรียนกับเหล้าก็เลยสุ่มสั้นๆประมาณนี
1: ้ไม่ควรซึ่งอาการที่เป็นนิดหน่อยก็มีแต่ว่าที่เป็นรุนแรงหนักๆเลยก็บางคนเกิดปฏิกิริยารุนแรงเนาะครับผมซึ่งถ้ากินทุเรียนเยอะๆพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยยังไงมันเกิดอาการรุนแรงแน่นอนก็จะเกิดภาวะหายใจลำบากหัวใจล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
0: อันตรายมากนะครับมีถึงขั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาการที่ประสบพบเจออย่างนี้เราเบื้องต้นเราควรทำไงน้องมิกตัวนี
1: ้ก็จริงๆก็หยุดกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รีบไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ไปพบแพทย์ทันทีนะครับตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างนั้นก็คืออาจจะต้องเขาเรียกว่ามันหายใจไม่อิ่มถูกไหมแล้วก็ต้องปลดเชื้อปลดอะไรให้มันลงอยู่ในที่อากาศถ่ายเทออกมาจากที่เสียงดังหรือคนเยอะแยะตรงนั้น

0: ละประมาณนี
1: ้ครับผมก็คือถ้ารู้สึกจริงๆก็คือไม่ควรรับประทานร่วมกันแต่แรกครับแต่ถ้ามันแบบเกิดพลาดพลั้งไปแล้วหรือมีอาการแล้วก็รีบไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ทีนี้เพื่อให้ FC เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราคนเขาเรียกว่าทุเรียนกินได้เนาะเพราะว่ามันอร่อยแต่ว่าก็คือควรกินในปริมาณที่เหมาะสมท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้เราก็มาดูว่าแล้วที่เหมาะสมมันเป็นยังไงอะยกตัวอย่างให้ FC เห็นภาพนิดนึงตรงทุเรียนที่ว่าเป็นผลไม้พลังงานสูงตัวนี
1: ้คือทุเรียนเนี่ยครับมันพลังงานสูงครับผมอาจจะสมมุติถ้าอย่างสัก 2-3 ภูเนี่ยภูนึงก็จะมีสัก2เม็ดเนาะครับผมก็สักแถวนึง 2-3 ภูภูนึงก็สัก 2-3 แถวเนี่ยก็จะมีพลังงานสูงมากก็อาจจะเทียบเท่ากับข้าว5ทัพพีได้เลย
0: ข้าว5ทัพพีนี่ถือว่าเยอะมากครับแสดงว่าเราทานจุมากเลยปกติเราจะทานข้าววัน1ทัพพี
1: จานนึงก็สัก 1-2 ทัพพีก็เหมือนข้าว 2-3 จานนะครับ
0: ครับแสดงว่าถ้าเกิดเราทานทุเรียนแค่ประมาณ 2-3 ภูนะฮะเทียบกับเราทานข้าวถึง5ทัพพีแสดงว่ามันต้องพลังงานเยอะขนาดไหนแล้วยิ่งไปดื่มกับเหล้ากับไวน์กับสุราพวกนี้ยิ่งหนักไปเลยนะฮะก็เลยอันตรายได
1: ้ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่พลังงานสูงอยู่แล้วเมื่อทานคู่กับทุเรียนเนี่ยมันก็จะเหมือนร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปครับผมมันก็จะทำให้แบบร่างอุณหภูมิร่างกายเพิ่มเพราะว่าร่างกายก็ต้องการกำจัดเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มการเผาผลาญเพื่อให้กำจัดพวกพลังงานเหล่านั้นออกจากร่างกายได้มากขึ้นก็จะเป็นผลเสียกับร่างกายเรา
0: อันนี้เป็นผลเสียนะฮะสรุปง่ายๆคือเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าคู่ของมรณะแต่ก็ยิน
1: ใช่
0: ภาษาไปรุ่นเขา
1: คือมีคนไข้กรณีที่กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทุเรียนเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลก็มีเรื่อยๆมีแทบจะมีทุกครั้งที่มีเทศกาลที่แบบเป็นฤดูทุเรียนเลยครับผม
0: ครับก็อยากฝากถึง FC ทุกท่านนะที่ได้ฟังรายการวันนี้อยู่นะน้องมิกนะ
1: ใช่
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอเรามาดูทุเรียนแล้วมาดูคู่หูอีกคู่นึงแล้วแอลกอฮอล์ที่ว่าเหล้าพวกเบียร์พวกสุราอะไรต่างๆเนี่ยเหล้าขาวเหล้าอะไรต่างๆมันมีผลเสียไงกับร่างกายเป็นการบีบย่อให้ FC ฟัง
1: ใช่เพื่อไม่ส่งเสริมให้เกิดการ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับผมก็ผลเสียที่มีต่อร่างกายเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปเนี่ยส่วนแรกนะครับก็จะเกิดผลเสียกับสมองแล้วก็ระบบประสาทครับก็คืออาการเหมือนอาการเมานั่นแหละครับผมก็จะแบบมึนๆงงๆง่วงนอน
0: เบลอ
1: ใช่หรือว่าถ้ากินเยอะมากๆจนถึงขั้นที่แบบแอลกอฮอล์เป็นพิษเนี่ยก็ถึงขั้นหมดสติได้เลยหรือว่าสามารถทำให้แบบเสียชีวิตได้เลยเหมือนกันถ้ากรณีที่กินเยอะมากๆจริงๆในครั้งเดียว
0: ใช่ฮะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าวัยรุ่นที่อยากลองไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยดื่มสุราพอดื่มเข้าไปนี่บางทีถึงขั้นมือชาเท้าชาเลยนะฮะแล้วก
1: ็
0: เขาเรียกว่ามันน็อกอะวิ่งไปเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังนะฮะ
1: คือก็มีถึงขั้นที่เสียชีวิตก็มีครับอาจจะคนที่แบบไม่เคยกินครั้งแรกแล้วกินเยอะมากๆแบบไม่หยุดเลยก็ถึงขั้นที่เสียชีวิตได
0: ้ครับต่อฮะตอนนี้ด้านทางระบบทางเดินอาหาร
1: ระบบทางเดินอาหารก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดสูงเลยถ้าสมมติเราแบบเหมือนเวลาโดนทำแผลเนี่ยแอลกอฮอล์ทาแผลมันก็จะแสบใช่ไหมครับเวลามันเข้าไปในกระเพาะมันก็จะกัดทางเดินอาหารเรามันก็จะมีฤทธิ์กัดกร่อนมันมีความเป็นกรดสูงเนาะมันก็จะทำให้แบบเราเกิดพวกแผลในกระเพาะอาหารอะไรได้ใช่คร
0: ับ ก็บางท่านก็เหมือนที่ว่าดื่มเพียวไม่มีกับแก้มหรือรองอาหารรองท้อง
1: ใช่ครับมันก็จะเหมือนแอลกอฮอล์ก็จะสัมผัสกับกระเพาะหรือทางเดินอาหารเราโดยตรงก็ทำให้เกิดการแบบกัดกร่อนทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้หรือว่าก็อาจจะผลต่อตับอันนี้ก็น่าจะรู้กันดีกินเหล้าแล้วก็ตับแข็ง
0: ครับ
1: ใช่เนื่องจากว่าตับเนี่ยมันก็ต้องทำงานในการกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายยิ่งกินเยอะตับก็ต้องทำงานเยอะทำงานหนัก
0: ทำงานหนักนะฮะอันนี้เป็นผลเสียนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือดเป็นไงบ้างน้องมิกตัวนี
1: ้ก็แอลกอฮอล์นี่ก็พลังงานสูงครับแล้วก็กระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดเราทีนี้พอหัวใจหรือว่าหลอดเลือดเนี่ยได้รับการกระตุ้นมากเกินไปมันก็จะทำให้การทำงานผิดปกติอาจจะการเต้นหรือการบีบตัวเนี่ยไม่ปกติได้อย่างคนเป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรรับประทานควรหลีกเลี่ยงครับผม
0: ก็คือเอาง่ายๆคือห้ามเลยดีกว่าไม่คนที่เป็นมีโรคประจำตัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็ควรจะเลิกได้เลิกนะครับตัวแอลกอฮอล์ตัวเหล้านะครับตัวนี้เพราะว่าเคยเห็นหลายท่านที่ดื่มเหล้ามากๆก็เขาเรียกเลยเส้นเลือดสมองแตก
1: ใช่
0: ตีไปนะ
1: เส้นเลือดหัวใจมีปัญหาหัวใจวายก็มีครับผม
0: อันนี้ถึงขั้นต้องพิกลพิการก็
1: ใ ก็เยอะ
0: ก็เยอะนะครับเท่าที่เห็นนะฮะพวกดื่มหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เกิดจากนี้ก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับรถไปชนทีนี้ระบบต่อมาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรืออายุวัฒน์สืบพันธุ์นะ
1: ก็คืออย่างที่เขามักรุนลงกันครับผมแอลกอฮอล์นี่ทำให้ความสามารถทางเพศลดลงก็โอกาสที่จะอย่างผู้ชายก็โอกาสที่จะแบบมีสืบพันธุ์ได้หรือครับจริงก็จะมีบุตรได้ก็จะลดลงใช่ครับผมหรือว่าหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยก็จะทำให้มีบุตรยากหรือว่าทำให้แท้งบุตรได
0: ้หรือไม่ก็ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือทำให้ลูกเกิดมาผิดปกติ
1: ใช่
0: นะฮะตัวนี้ก็คืออาจจะสมองเล็กหรือสมองฝ่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเป็นโรคว่างั้นเถอะที่ไม่พึงประสงค
1: ์ใช่เพราะว่าแอลกอฮอล์นี่ก็จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของทารกที่อยู่ในครรภ์
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผลต่อการนอนยังไงบ้างมีตัวนี
1: ้ก็จะทำให้การนอนไม่สมบูรณ์ครับผมอาจจะตื่นกลางคืนหรือว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างนี้ได้ครับ
0: ครับก็ทั้งนั้นก็ถือโอกาสรณรงค์เลิกสุราไปด้วยนะครับแต่ทุเรียนยังทานได้นะครับเพราะว่า
1: แต่ว่าก็ทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับผม
0: นะครับแต่นี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนี่หัวข้อแรกเราก็ผ่านไปแล้วอีกหัวข้อสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเห็นว่ามีข่าวใช่ไหมน้องนิกที่ว่ามีการจับเขาเรียกจับน้ำส้ม
1: น้ำส้มปลอม
0: ปลอม
1: ใช่ครับ
0: ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลาง
1: ครับผม
0: นะแล้วพบว่ามีคล้ายๆส้มมากเลยใช่ไหมตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างนะตัวนี
1: ้คืออันนี้คำว่าน้ำส้มปลอมที่จับได้เนี่ยคือหมายถึงน้ำส้มที่แบบนำเข้าโดยผิดกฎหมายเนาะครับผมอันนี้ก็นำเข้าจากประเทศอื่นเนาะต่างประเทศซึ่งนำเข้ามาทางช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ได้รับการรับรองจากอย.ใช่ครับโดยปกติเนี่ยเวลาเรานำสินค้าพวกอาหารเข้ามาในจำหน่ายภายในราชอาณาจักรหรือประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก่อนว่ามีความเหมาะสมไหมสามารถรับประทานได้ปลอดภัยไหมมีพวกสารสมมุติมีวัตถุกันเสียที่แบบใช้ถูกประเภทไหมหรือว่าใช้ในปริมาณที่ไม่เกินที่กำหนดหรือเปล่าประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเป็นน้ำส้มเถื่อนเนาะที่นำเข้าแบบผิดกฎหมายเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเหมือนหายไปเลยไม่มี
0: ก็ซึ่งการที่เราไปทานของเถื่อนหรือของปลอมส้มตัวนี้มันก็มีเขาเรียกว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายเราถูกไหมน้องมิก
1: ใช่ครับคือมันอาจจะมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่ส้มจริงๆมันอาจจะเป็นสารมันจะอาจจะเป็นกับสารเคมีที่สกัดมาให้เหมือนส้
0: ม
1: หรือว่าบางทีเขาขนส่งมาเนี่ยเขาอาจจะมีการใส่พวกวัตถุกันเสียในปริมาณสูงมากๆเพื่อแบบถนอมอาหารของเขาเนี่ยซึ่งปกติถ้ามีการนำเข้าที่ถูกต้องทางอย.อย.ก็จะไม่อนุมัติให้เข้ามาในประเทศอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ถ้านำเขานำมาใช้นำเข้ามาเถื่อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะแบบมีสารเคมีที่ต้องห้ามหรือปริมาณสูงมากเกินไปเจือปนมาในอาหารเยอะ
0: ก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นผลร้ายกับสุขภาพของประชาชน
1: ใช่
0: ที่เราทีนี้เรามาให้เอฟซีเราได้มีทริคหรือมีเทคนิคในการที่จะสังเกตว่าตัวน้ำส้มปลอมนี่ว่ามันเป็นปลอมหรือไม่อย่างไรเป็นแค่การสังเกตเบื้องต้นเนาะเราจะได้ตระหนักไว้นะฮะว่ามันมีการผสมเขาเรียกว่าเกล็ดน้ำส้มถูกไหมเกล็ดส้มคล้ายๆถ้าพูดถึงก็คือเหมือนเราคั้นเวลาเราไปซื้อน้ำส้มในตลาดมันจะมีเหมือนแบบ
1: ถ้าเห็นคั้นสดๆเลยหรือว่าถ้าเราคั้นกินเองเนี่ยมันก็จะคือพอเป็นของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยสีมันก็จะดูเป็นธรรมชาติไม่สังเคราะห์มากเกินไปใช่ครับอาจจะขึ้นกับแต่ละสายพันธุ์ด้วยครับแต่ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นเนี่ยสีมันก็จะเป็นสีแบบส้มๆอมเหลืองจะไม่ฉูดฉาดไม่แบบสีไม่จัดจ้านมากถ้าเป็นน้ำส้มสังเคราะห์เนี่ยบางทีสีมันก็จะส้มแบบส้มๆจริง
0: ๆมันจะเหมือนลักษณะเหมือนคล้ายๆสีผสมอาหารที่เวลาเราไปใส่เราจะสังเกตว่าม
1: ันก็จะแบบเงาๆส้มๆวาวๆหน่อยสีมันจะสวย
0: มันจะสวยแล้วก็เราก็จะเหมือนสมัยก่อนที่ก็เอาสีผสมอาหารไปใส่ตามปลาร้าหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ดูสวยกว่าปกติ
1: ใช่ครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอันต่อมาก็คือสังเกตอะไรอีกน้องมิ้นนอกจากสีละ
1: ก็การแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้น้ำส้มแท้เนี่ยมันเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็ต้องมีการแยกชั้นระหว่างน้ำกับเนื้อส้มเนาะให้เห็นอาจจะแยกให้เห็นเลยครับว่าน้ำอยู่ชั้นนึงเนื้อส้มอยู่ชั้นนึง
0: แต่ถ้าเป็นของเทียมหรือของผสมของปลอมสังเคราะห์มาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเวลาครับคือ ของสังเคราะห์เนี่ยเขาจะมีการใส่พวกสารทำให้เกิดอิมัลชันหรือว่าสารที่ทำให้แบบมันคงตัวมันก็จะอยู่อย่างนั้นของมันอะไม่แยกชั้นหรือว่าบางทีมันไม่ใช่เนื้อส้มจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนเยลลี่เป็นเหมือนน้ำมันก็จะไม่แยกชั้นเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ตัวนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตนะแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือลักษณะของเกล็ดส้มตัวเขาเรียกตัวส้มแหละ
1: ที่ตัวเนื้อส้ม
0: ตัวเนื้อส้มเลยครับเป็นไงบ้างตัวนี
1: ้ก็คือพอเป็นของธรรมชาติเนาะมันมักจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ครับมันก็อาจจะไม่เท่ากันไม่สวยงามไม่ลูกไม่แบบไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆเท่ากันทุกลูกแต่ว่าพอของปลอมเนี่ยบางทีเขาเกิดจากคล้ายๆวุ้นเนาะแบบเหมือนหรือว่าผลิตมาให้มันเป็นเนื้อส้มอะครับมันก็จะเป็นวุ้นที่แบบสวยขนาดเท่ากันหมดเม็ดสวยดูดีอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นของปลอมได้ครับ
0: ครับอันนี้ก็คือบางทีเขาเจตนาให้มันคล้ายๆให้มันน่าซื้อว่าโอ้ทำไมเนื้อส้มเยอะจ
1: ัง เนื้อส้มจริง
0: ๆเยอะมากเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็หลอกตาหลอกใจเราและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องสังเกตที่ราคาด้วยนะฮะเราจะได้ตระหนักไว้เพราะว่าในส่วนของน้ำส้มเราก็รู้อยู่ว่าส้มเนี่ย
1: ราคาก็สูง
0: สูง
1: น
0: ะ
1: ส้มทำเป็นน้ำก็ยิ่งราคาสูงไปอีก
0: สูงไปอย่างฮะก็ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นราคาที่มันถูก
1: เกินไป
0: ถูกเกินไป
1: ใช่ก็อาจจะเป็นน้ำส้มแท้แต่ว่าอาจจะเจือจางน้ำเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะหนักหน่อยก็อาจจะเป็นของปลอมไปเลย
0: และที่สำคัญก็คือควรจะต้องดูฉลากอย.ทิ้งท้ายไปนะฮะ
1: ถ้าที่ผ่านมารู้สึกแบบโอ้ยยุ่งยากวิธีดูง่ายๆครับดูที่ฉลากว่ามีเลขอย.หรือเปล่
0: า
1: ถ้าบางทีแบบเป็นขวดเปล่าๆไม่มีที่อยู่วันผลิตอะไรเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นของปลอมหรือว่าไม่มีเลขอย.ไม่มีสถานที่ผลิตไม่มีวันหมดอายุอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นทางอย.อนุมัติเนี่ยเขาจะต้องมีเลขอย.เนาะแล้วก็จะมีพวกสถานที่ผลิตสำหรับตรวจสอบได้นะครับมีวันผลิตวันหมดอายุสำหรับดูว่ามันผลิตมานานหรือยังหมดอายุหรือยัง
0: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคในการที่จะสังเกตระหว่างน้ำส้มแท้กับน้ำส้มปลอมคือน้ำส้มสังเคราะห์ตัวนี้นะครับเพื่อให้ทาง FC เราได้เพิ่มความระมัดระวังหรือการใช้การสังเกตมากขึ้นในการที่จะเลือกซื้อตัวน้ำส้มคั้นตัวนี้ถูกไหม
1: ครับผม
0: ที่บรรจุตัวนี้ก็ฝากถึง FC ทุกท่านนะครับว่าให้ตระหนักแล้วก็ใส่ใจก่อนซื้อทุกครั้งนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ว่าจะเฉพาะน้ำส้มถูกไหมน้องมิกทุกอย่าง
1: ทุกอย่างอาหารผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพทุกอย่างเนี่ยครับก็ควรจะดูฉลากว่ามีฉลากอย.ถูกต้องไหม
0: ครับ
1: ถ้าสงสัยก็สามารถเอาเลขอย.เนี่ยไปเช็คได้เลยก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับว่าตรวจเลขอย.หรือเช็คเลขอย.แล้วก็จะมีช่องให้พิมพ์เราก็พิมพ์เลขอย.เข้าไปเลยมันก็จะรู้ว่าแบบผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตถูกต้องไหมเผื่อกรณีที่บางทีเขามีเลขแต่เขาใช้เลขปลอมก็มี
0: ครับผมสำหรับวันนี้ก็พบต้องกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามตลอดนะครับกับรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สุภฤกษ์เบิกฟ้ามหาจรัสบรรจงจักรขัตติยาวิลาสีเฉลิมพระชนเฉลิมพระยศพศจักรีเทิดพระบารมีพระคุ้มเกตเขตชาวเราขอเดชะฝ่าละอองตุลีพระบาทชาวอำเภอห้วยลาดทุกหมู่เหล่าถวายพระพรทรงสลานชั่วนานนาวเทิดเหนือเก้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยลาดพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนอำเภอห้วยลาด

ถวายพระพรราชามหาบพิตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลบันดลให้เจริญด้วยจตุรพิตรทพรชัยเนื่องด้วยในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาประชาราษฎร์น้อมอภิวาทเทิดพระเกียรติสง่าล้นสถาบัน AIU ทุกผู้คนถวายพระพรพระภูวดลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจงสวัสดิ์เลิศธนสารประธานสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU บุรีรัมย์

เฉลิมพระชนมพรรษาภูวนาถประชาราษฎร์อภิวาทเกษมศรีน้อมจงรักพระทรงศักดิ์ด้วยภักดีถวายพระพรพระภูมิศรีพระไทยพระพลานามัยไพบูลย์สวัสดิ์พระทรงฉัตรเรืองจรัสนิรัติใสทรงเคียงคู่ราชินีศรีวิไลทุกดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนลินีสมเกียรติกุลธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์กรมธนารักษ์

0: านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อัญชลีน้อมเสียงก้าวบังคมบ่าถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วราฟ้าเกิดไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมรำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวสิทธิรจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์

กราบเบื้องยุคนบาทขวัญถวยราชสง่าสีเฉลิมพระชนพระบารมีอัญชุรีถวายพระพร74พระพรรษาทุกทิวาเทพอักษรคุณไตรรัตน์บันดาลพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดนัยพรหมชาติประธานสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

0: ฉลิมพระชนพรรษามหาสมัยจอมพระไทยองค์นรินทร์ปิ่นสยามเฉลิมพระยศเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระนามทั่วเขตคามร้อยดวงใจประนมกรสำนักงานปภ.บุรีรัมย์ร้อยลำนำเป็นกรการงานอักษรน้อมคุณพระเชิญเทพไทยในทุกนครถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิสิทธิ์วงศ์เทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานครวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมกับปรับมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูง การชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิปตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นถ้าหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนครับแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับขิมรายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ลิมปลุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มกล้าวดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
15: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วน ที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
16: ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
17: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นจะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65 และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. SIGPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัสดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-66-3และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cough Bonfo Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

ไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องล่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที35.987วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้พลเอกดีชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา 5-0 กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทรวมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยาน

0: ดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลฟ์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ดด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่โมรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลานผานิชคาดหน้ารายงาน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์มาทักทายกันเช่นเคยครับกับประเด็นนานาสาระเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขภาพวันนี้คือเนื้อหาหลักของเราสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะครับวันแรกของสัปดาห์แต่วันสุดท้ายของเดือนท้ายๆของเดือนนะฮะก็หวังว่าหลายคนรอคอยอยู่นะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยพร้อมกับทีมงานของเราคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกล้วยวันนี้ประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังนะครับทีมนิวมีเดียนะครับวันนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องของ Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยมาสนับสนุนมากดไลค์กดแชร
0: ์
1: ถามคำถามแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาได้เลยนะครับในไลฟ์แล้วที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้มองไปสีเขียวหมดเลยนี่คืออะไรคะ
1: ช่วงฤดูฝนช่วงนี้ก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้หน่อยสดชื่นนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวรรณอุทยานเขานางเขานางนะครับวัดอุทยานเขานางพันธุรัตน์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากอย่างที่เห็นนะครับมองดูคล้ายๆกับนางยักษ์พันธุรัตน์ไม่แน่ใจอยู่ในวรรณคดีเรื่องอะไรนะนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่นะมีโกดอยู่ทางทิศใต้และมีปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็มีให้ด้วยในที่นี่นะครับแล้วก็ที่พาไปที่เพชรบุรีก็เพราะว่าวันที่24เป็นต้นมาจนถึง28ก็คือวันพรุ่งนี้มีการจัดมหกรรมอาหารงานล้ำงานศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรีอย่างเป็นทางการก็พรุ่งนี้อีก1วันที่ท่านจะได้ไปท่องเที่ยวถ้าใครไปเที่ยวที่เพชรบุรีท่านก็จะได้เห็น3เสน่ห์ของอัตลักษณ์เพชรบุรีอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คืองานศิลป์อย่างที่3คือวิถีถิ่นนะครับตลอดทั้งงานนั้นผู้เข้าร่วมงานก็จะได้เห็นทั้งนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นถิ่นเมืองเพชรตื่นตาตื่นใจกับงานสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรอันเป็นเอกลักษณ์นะครับตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์จากฝีมือครูภูมิปัญญาและผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่พร้อมสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตลอดทั้งงานครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้หาทางท่องเที่ยวนะ3วันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นงานบุญซะส่วนใหญ่นะคะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสร้างมหากุศลวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษามีการบริจาคโลหิตนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่แล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนไปบริจาคโลหิตให้บุญด้วยการให้เลือดนะคะได้ทำบุญแล้วก็นอกจากนั้นมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีก็วางแผนไปนะคะเป็นงานประจำปีที่มีศิลปะวัฒนธรรมต้นเทียนพรรษาสวยงามมากๆแกะสลักแล้วก็งานนี้เป็นรับรองว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะมางานนี้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นงานแห่เทียนพรรษาวิถีทำเทียนนะคะช่วงระหว่างวันที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะบริเวณซุ้มวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการประดับประดามีถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมีคืนรวมแห่เทียนที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะคะมีขบวนแห่พรรษาในวันที่29ถึง30กรกฎาคมแล้วก็มีวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนพรรษาจัดแสดงณทุ่งสีเมืองการแห่เทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่าแล้วก็เทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณนะวัดพระธาตุหนองบัวนะคะความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราหาชมได้ยาก1ปีมี1ครั้งก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะที่อุบลราชธานีค่ะ
1: นี่คืองานระดับโลกแล้วนะเอาจริงๆก็นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนก็รู้จักแล้วก็เป็นที่รับรู้กันมากแล้วว่างานแห่เทียนพรรษาคือ must see must experience destination จริงๆว่า must see event ก็คือเป็นงานที่จะต้องไปดูสักครั้งในชีวิตจริงๆนะไม่ต่างจากงานต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่เมืองไทยในที่ต่างๆอย่างเช่นจังหวัดเลยปีตะโขนเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นนะฮะแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ แล้วก็ช่วงระหว่างวันหยุดหลายๆวันนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับชมรับฟังภาพบรรยากาศกันโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะมีทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วง 19:25 นาทีค่ะแล้วก็จะมีงานสโมสรสันนิบาตในวันที่29กรกฎาคมที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 18:50 นาทีวันที่29นี่จะเป็นวันอสัญหบูชาด้วยนะคะจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอสัญหบูชาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่16:55 นาทีเป็นต้นไปรวมทั้งอีก2วันที่เป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะคะจะเป็นวันที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่า50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมตั้งแต่16:55 นาทีและวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเวลา9:55 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนรับฟังนะคะบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
1: ครับโอ้สัปดาห์วันหยุดแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมนะฮะด้วยกันนะครับวันหยุดใครที่ไม่ได้ไปไหนนะหรือใครจะไปไหนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล
0: ้ว
1: ในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีการขึ้นทางด่วนที่ขับรถนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีแคมเปญทางด่วนฟรีนะฮะรอบนี้ก็เช่นกันทางด่วนแทบทุกสายเลยเอางี้ดีกว่าสรุปเลยคือแทบทุกทางด่วนนะก็ขึ้นฟรีได้นะครับแล้วก็รวมถึงใครจะไปเที่ยวที่ตอนออกเนี่ยมอเตอร์เวย์ก็น่าจะมีแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆทางด่วนในกรุงเทพนี่ก็จะมีเรื่องของการเดินทางเอื้อให้กับคนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยไม่ประมาทแล้วก็มันพยายามที่จะดูแลเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะในการเดินทางของท่านเพราะว่าหยุดยาว3วันจริงๆบางคนก็บอกว่าไม่ได้หยุดแค่3วันนะเพราะมันมีช่วงรอยต
0: ่อ
1: วันศุกร์ที่หยุด1วันวันจันทร์1วันเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อที่บางคนอาจจะถือโอกาสนี้โอ้หยุดยาวได้ว่า9วันก็เลยก็มีนะพี่สุวัชริน
0: ใช่ก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะการเดินทางก็ระมัดระวังอันตรายอุบัติเหตุกันด้วยใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังส่วนวันนี้ก่อนที่จะมีวันหยุด3วันก็เลยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรื่องที่ต้องจับตามองก็คือกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจากวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ถือบัตรเดิมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มจะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะก็ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยการเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทยแฟนๆอาจารย์เนตรดาวอาจจะรอคอยอยู่นะครับอาจารย์อยู่ในสายพร้อมจะคุยกับแฟนๆแล้วนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีแฟนรายการค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะบรรยากาศของการไป
2: ก็ดี
0: เดินสาย
2: แฟนรายการเข้ามาทักทายจ
0: ับ
2: ไม้จับมือค่ะ
0: ก็
2: ปกติดีค่ะต้องขอบคุณที่
0: คนเยอะไหม
2: ที่อุตส่าห์มาชื่นชมกลางๆค่ะกลางๆไม่ได้เยอะมาก
0: ค่ะ
2: ประมาณใกล้ๆร้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะร้อย
2: ใกล้ๆจะร้อยค่ะยังไม่ร้อยใกล้ๆร้อย
0: ค่ะแล้วเข้ามาดูเอามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพด้านไหนบ้างคะ
2: ก็มาทุกเรื่องนะคะมาทุกเรื่องพาคุณพ่อคุณแม่มาก็
1: ม
2: ีคุณลูกพาพ่อแม่หลานพาคุณตาคุณยายมาก็มีค่ะก็บางคนก็แค่มาทักทายเอาของมาให้ขนมปังค่ะก็มีค่ะก็ขอบคุณมากบางคนก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนเล็งว่าคนไหนเป็นเนตรดาวเล็งได้ก็วิ่งเข้ามาจับมือก็ขอบคุณค่ะก็ทักทายน่ารักแต่ท่านเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องตอนนี้รู้แล้วค่ะ ก็ภาพไว้เลยบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณศรีคุณวัชร
0: ีจะได้ฟังเสียง
2: ใช่ค่ะก็ภาพไว้เลยก็ให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราไม่ต้องหาแล้วก็เลยก๊อปไว้ก็เลยเขาก็เลยโอ้ก็ขอบคุณก็ชมหน้าตาดีสวยหล่อกับทุกคนเป็นคนสายตาดีค่ะสายตาดี
0: แล้วสัปดาห์นี้มีจดหมายมาฝากไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะมีจดหมายถามมาแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาร่วมบุญค่ะมีคุณจินดารัตน์นิธิเมธีโรจจากสุโขทัยค่ะเป็นดอกมะลิทั้งมะลิลาแล้วก็มะลิซ้อนค่ะ
0: ค
2: ุณนฤมลธิรายน์ค่ะจากไซน้อยนนทบุรีส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิมาให้2กล่องค่ะอีกท่านหนึ่งคุณมนตรีทิพรักษ์ค่ะบอกว่าส่งสมุนไพรอยู่ในกล่องมาให้ก็เป็นใบเชียงดาใบหนุมานเม็ดมะรุมรากชาปูรากกระเทียมก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะส่งมาก็ถามว่าตัวเองมีปัญหาค่าไตจาก1ไป5ก็ตามช่วงวัยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะบอกอยู่ในระยะที่2จะไป3เขาก็เลยงดอาหารพวกมันเผ็ดทานจืดอย่างเดียวหวานน้อยๆดีแล้วค่ะก็ดีการทำอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพได้ดีไม่มีปัญหาอะไรก็ระวังไว้แต่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่นชมหนังสือบันทึกของแผ่นดินมาด้วยบอกว่าดีมากใช้รักษาโรคในยามฉุกเฉินได้ดีก็ชื่นชมมาด้วยค่ะ
0: mm-hmm.
2: อีกข้อหนึ่งเป็นของคุณวันนี้วันธนีค่ะของคุณวันธนีอ่านผิดขออภัยนะคะตัวหนังสือพันกันเขาบอกว่ามีอาการเหงือกบวมค่ะเลือดไหลคุณตาให้โทรถามยาแต่โทรไม่ติดจึงให้เขียนมาถามสูตรยาพ่นปากได้ฟังทางรายการว่าใช้ดีอมแล้วอาการดีขึ้นจำได้ว่ามีขมิ้นชันนอกนั้นจดไม่ทันค่ะรบกวนด้วยค่ะตอนนี้แปรงฟันก็มีเลือดไหลซึมบ่อยๆจากวันธนีเป็นหลานคุณตาชื่ออะไรเนี่ยชื่อย้อยมั้งคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคุณวันธนีขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันโยเยโอเคค่ะสูตรน่าจะเป็นสูตรที่มีขมิ้นชันเกลือสันส้มพวกนี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณตาอยู่เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่สุดคุณตามีอาการเหงือกอักเสบนะมันจะกลายเป็นรามาน่าหรือจะกลายเป็นโรคปริทันต่างๆมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กแต่ครั้งนี้ต้องระวังสาเหตุมันมาจากการรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยแล้วก็แผ่นค่าฟันนะคะพวกหินปูนเนี่ยเราปล่อยให้มันเกาะมากเกินไปเพราะมันเกาะมันก็จะปล่อยพวกเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเนี่ยเป็นสารพิษซึมออกมาแล้วก็อยู่บนผิวของเหงือกแล้วก็ส่วนที่ติดกับฟันก็จะทำให้เกิดการอักเสบบวมปล่อยทิ้งไว้ก็แผ่นหินปูนพวกนี้มันก็จะเซาะลึกไปเรื่อยๆลงไปถึงเบ้าฟันพอไปถึงเบ้ารากฟันคนนี้มันจะเรียกว่าฝีลามานาดและมันก็จะเป็นถุงหนองอยู
0: ่
2: บางคนเนี่ยเป็นถุงหนองถึงขนาดมีฝีหนองโผล่ขึ้นมาบริเวณขากรรไกรมองเห็นจากด้านนอกเลยตรงแก้มอันนั้นนะเป็นมากแล้วควรจะต้องรีบรักษาไอ้เจ้าถุงพวกนี้ก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยการบ้วนปากอย่างเดียวเนี่ยเราบอกสูตรได้ค่ะแต่การเอาคราบหินปูนออกเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอฟันแนะนำพาคุณตาไปพบคุณหมอฟันดีกว่านะคะก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นฝีที่เบ้าฟันก็จะอันตรายแล้วถ้าพอผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปให้ตรวจฟันหน่อยก็ดีอย่างน้อยก็ทุก6เดือนหรือ1ปีก็ได้ดีกว่าที่ไม่ตรวจเลยเพราะว่าทิ้งไว้มันก็จะอันตรายแล้วควรทำความสะอาดฟันบ่อยๆยาบ้วนปากพร้อมปากกากระดาษพร้อมนะคะเดี๋ยวบอกให้แต่ยังแนะนำเหมือนเดิมนะไปพบคุณหมอฟันเพื่อเอาคราบหินปูนออกไม่อย่างนั้นคราบหินปูนตัวนี้มันจะกัดจนกระทั่งฟันร่นลงไปเรื่อยๆจะกลายเป็นฟันยาวเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านเคยเห็นนะคะฟันของท่านน่ะจะยาวกว่าปกติเนื่องจากเหงือกมันร่นลงไปพอเราเอาไอ้คราบหินปูนนี้ออกเหงือกที่ร่นมันก็จะหายแล้วอาการแปรงฟันมีเลือดออกบ่อยๆพวกนี้มันก็จะหายตามไปด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีการใช้น้ำยาบ้วนปากแค่ช่วยบาดแผลตามเหงือกเท่านั้นไม่สามารถขจัดคราบหินปูนออกได้นะคะมันไปควรจะถ้าบ้วนปากเดี๋ยวให้สูตรแน่นอนแต่แก้ที่ถูกวิธีคือพาคุณตาไปพบทันตแพทย์ปลอดภัยกว่านะคะสูตรก็จะมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผงเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะ เกลือ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สารส้มที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเอามาตำให้แหลกๆหน่อยตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ตักมา2ช้อนชาแล้วก็น้ำตั้งแต่750ไปจนถึง1ลิตรถ้าขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เทรวมกันลงไปแล้วก็ต้มเดือดจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะแล้วสารส้มละลายดีเกลือละลายหมดแล้วกรองเก็บเข้าตู้เย็นค่ะกรองเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้เวลาจะบ้วนปากก็ค่อยๆเทมาตามที่เราต้องการอมทั่วปากทิ้งไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็ไปบ้วนทิ้งค่ะแล้วก็กั้วฟันควรใช้หินใช้แปรงใช้แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะเพื่อซอกต่างๆจะได้สะอาดปลอดภัยยังไงเหมือนเดิมนะคะคุณวันธนีพาคุณตาไปพบทันตแพทย์เพื่อความปลอดภัยมากกว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเรื่องของปากและฟันนี่ถ้าทิ้งไว้จะเป็นปัญหาที่ทรมานมากนะคะแล้วถึงขั้นถ้าว่าเป็นหนองด้วยนะโห
2: ใช่ค่ะ
0: ทรมาน
1: เคี้ยวทีนี่โอ้เราต้องเคี้ยววันหนึ่งหลายครั้งต้องทานอาหารโ
0: อ
1: ้ก็ใกล้กับชีวิตประจำวันมากนะก็เป็นเรื่องใหญ่อะแล้วการรักษาก็ไม่ธรรมดานะอาจารย
0: ์
2: ใช่ค่ะ
1: สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะเออบางทีจำเป็นต้องเข้า
2: เ
1: อกชน
2: ใช่ถ้าเป็นมากก็จะยิ่งไปกันใหญ
0: ่
2: การรักษาแค่ตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะดีกว่าค่ะอันนี้มีเลือดซึมออกมาแล้วด้วย
0: ตอนเด็กๆนี่จะโดนอมเกลือประจำค่ะ
1: ใช่
0: โดนตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอมด้วยมันก็เค็มเนาะทรมานตอนเค็มแต่ว่าก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันดูแลเหงื่อจริงๆนะคะเกลือเนี่ยช่วยให้เหงือกที่มันร่นแล้วก็ฟันที่จะได้แข็งแรงด้วยจะได้มีที่ยึด
1: ครับ
0: นะคะได้มีฟันที่สะอาดแล้วก็ทำให้กินอยู่กับเราไปนานๆค่ะอาจารย์บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย์บอกช่องทางหน่อยค่ะ
2: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะร่วมบุญเป็นสมุนไพรก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ใส่มาด้วยนะคะเผื่อเขาส่งเข้าไปสนีไม่ได้เขาจะโทรมาว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็จะมาส่งให้เราแทนตรงที่สามารถรับได้อีกหนทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่เราอยากได้ก็จะเป็นดอกมะลินี่แหละค่ะได้ทั้งมะลิลามะลิซ้อนรากชะพลูอยากได้มากรากกระเทียมพวกนี้เราก็ยังคงอยากได้อยู่นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ร้องขอมาเพิ่มบอกว่าท่านใดรู้จักลูกพี่ลังกาสาลูกพี่ลังกาสาที่แก่แต่ไม่ใช่อ่อนนะคะที่แก่แล้วยังไม่ต้องสุกก็สามารถเด็ดร่วมบริจาคกับเราได้แล้วก็เอามาใช้ทำยาให้ผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่มีเจตนาจะร่วมบุญด้วยสมุนไพรกับเราเพราะมันไม่ใช่แค่ส่งมาอย่างเดียวมันต้องไปเก็บไปล้างไปตากทำความสะอาดบางคนต้องขุดอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็เห็นถึงน้ำใจที่มีให้กับพวกเราก็ขอบพระคุณอย่างสูงมากๆค่ะที่ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือพวกเราแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนไข้อีกต่อหนึ่งก็ท่านก็ได้บุญร่วมๆกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะก็หยอดตู้แต่ว่าก็จะมีคนที่ใจบุญแบบนี้บริจาคสมุนไพรมาช่วยนะคะเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการที่จะต้องไปหานะคะตรงนี้ก็ช่วยทุนค่าใช้จ่ายไปสำหรับที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยได้ดูแลรักษาสุขภาพได้สะดวกขึ้นนะคะพรุ่งนี้ไม่เปิดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: พรุ่งนี้ปิดค่ะ
0: พรุ่งนี้วันหยุด
2: ต้องปิดให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: เป็นให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวยังไงเปิดสายกันดีกว่าจะได้มีเวลากันเต็มที่เลยวันนี้นะครับ02-76-9718ท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ02-76-9718สายพร้อมนะครับโทรมาได้ตอนนี้รวมไปถึง Facebook Live ก็ได้นะฮะที่จะฝากคำถามกันไว้ได้ด้วยเช่นกันแม้ไม่ทันไรมีมาแล้วนะครับจากโคราชนครราชสีมาของเรานี่เองคุณนัดดา
0: สวัสดีค่ะคุณนัดดาสวัสดีค่ะ
3: แต่จะถามอาการเรื่องผื่นคันนะจ๊ะ
0: ปิดวิทยุนิดนึงนะคะเรื่องอะไรนะคะ
3: ผื่นคันนะจ๊ะแฟนแกเป็นโรคผื่นคันไม่หายอ่ะจ๊ะ
2: ไม่หายมีโรคอื่นไหมคะ มีโรคอื่นเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
3: ก็โรคความดันไขมันปกติไม่ได้แจ้งคุณหมอ
2: ความดันความดันกับไขมันเท่านั้นไม่มีโรคอื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่แกโดนเขาเรียกอะไรล่ะร้อนนิดนึงหรือว่าโดนกิ่งไม้กิ่งอะไรก็จะเกิดพดผื่นขึ้นมาน่ะคุณหมอ
2: ค่ะค่ะก็คงเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเรื่องของแพ้แล้วก็แพ้เหงื่อด้วยบางคนก็มีเหงื่อออกมากไปโดนฝุ่นโดนละอองโดนแมลงโดนกิ่งไม้อะไรบาดเข้าหน่อยหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการระคายเคืองก็จะมีอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณนั้นๆบางคนก็ขึ้นทั้งตัวมันเป็นภูมิเขาเรียกผื่นแพ้จากการสัมผัสก็พยายามต้องพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างหน่อยนะคะแล้วก็พยายามหยุดเหงื่อพยายามหยุดเหงื่อเรามีวิธีทำยาชาเขาเรียกยาชายาชารู้จักเปลือกต้นเพกาไหม
3: อ๋อรู้จักจ้ะเปลือกต้นเพกาที่บ้านก็มีคุณหมอ
2: จ้ะลิ้นเขาเรียกบางคนก็เรียกลิ้นฟ้าที่เอาฝักมันมากิน
3: ใช่
2: นั่นแหละเราใช้เปลือกต้นมันอย่าไปสับรอบต้นนะเอาสับให้มันเหลือเปลือกไว้ส่งน้ำด้วยนะสับเอามาชิ้นขนาดนิ้วชี้เราอะชิ้นขนาดนิ้วชี้เราความยาวเท่านั้นเนี่ยเราใช้สักสิบชิ้น
3: จะ
2: ใช้สักสิบชิ้นนะสับมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็สับให้ละเอียดหรือโขกให้แหลกก็ได้หลังจากนั้นหาโหลมาเอาเหล้าใส่ลงไปดองเหล้าใช้ดองเหล้าถ้าเราจะใช้เหล้าขาวก็ได้ค่ะหรือจะใช้น้ำยาที่เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นเหล้าขาวก็40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็75ดีกรีอันนี้เราก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเอามาแช่ให้ท่วมเอามาแช่ให้ท่วมทิ้งไว้15วันเวลาที่เราจะใช้เนี่ย
3: 15วันจ
2: ้
3: ะ
2: ใช่ๆก็ดองไว้15วันพอเวลาที่เราจะมาใช้ลดอาการผื่นคันและลดเหงื่อเนี่ยอีกอันนึงก็คือหาแป้งหรือหาดินสอพอง
3: จ
2: ้ะใช้แป้งเย็นก็ได้แป้งเย็นก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่เป็นตัวเขาเรียกแป้งเย็นรู้จักแป้งเย็นใช่ไหมที่เอามาทาตามตัวแล้วมันเย็นๆหรือจะใช้ดินสอพองก็ได้แต่ดินสอพองเนี่ยมันเป็นดินสอพองที่สกปรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าจะเอามาใช้ต้องทำความสะอาดมันต้องเอามันมาผัดในกระทะให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะเอามาทาผิวเราได้เพราะว่าถ้าคนผื่นแพ้ง่ายๆเนี่ยดินสอพองมันอยู่ตามดินเอามาทาเดี๋ยวแพ้หนักกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่าแนะนำเป็นแป้งเย็นที่แป้งกระป๋องที่มีขายทั่วไปเอามาพอครบ15วันแล้วก็เอาเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราก็เอาแป้งเทใส่มือแล้วก็ตักน้ำยาที่เราดองไว้อ่ะดองไว้เทใส่น้ำผสมนิดนึงคนให้ทั่วแปะตรงที่มันมีอาการคัน
3: แ
2: ต่มันก็จะมีอาการชามันเป็นยาชาเลยล่ะมันจะมีอาการชาเพื่อลดอาการคันก็จะลดอาการผื่นอักเสบได้ทีนี้เป็นอาการลดอาการคันใช่ไหมคะแต่การรักษาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีการรักษาเรื่องของผิวหนังด้วยเนี่ยให้เพิ่มในยาดองที่เราดองเหล้าเมื่อกี้ให้ใส่ขมิ้นชันหาได้ไหม
3: ที่บ้านปลูกอยู่จ้ะ
2: โอเคอุ้ยดีจังเลยทำไมปลูกเยอะก็เอาขมิ้นชันมาหนึ่งแง่ค่ะมาหนึ่งแง
3: ่
2: ต้องล้างให้สะอาดนะเพราะมันอยู่ถั่วใต้ดินมันจะมีเชื้อเยอะต้องล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วสับให้ละเอียดใส่ดองลงไปด้วยพร้อมกับเปลือกต้นเพกาก็จะได้รักษายาก็จะได้ยารักษาอาการผื่นคันจากขมิ้นชันไปด้วยได้ยาชาจากเปลือกเพกาไปด้วยแล้วก็ได้แป้งเย็นเพื่อรูขุมขนจะได้ปิดแล้วก็ใช้โปะหรือทาตรงบริเวณที่มีอาการผื่นคันพอเวลาเราไม่คันเราก็ไม่เกาพอเราไม่เกาผิวหนังก็ไม่อักเสบมันก็จะช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เราแพ้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงสักหน่อยเราก็จะได้อาการผื่นคันจะได้ไม่เป็นเพิ่มขึ้น
3: เดี๋ยวคุณหมอเมื่อกี้จดแล้ว4เพกาเนี่ย4ชิ้นหรือ10ชิ้นจ๊ะ
2: 10
3: 10ชิ้นแค่ไหม
2: 10ชิ้นจ้ะ10ชิ้น
3: อ๋อคุณหมอฉันจะบอกว่าเมื่อเช้าน่ะฉันไปส่งสมุนไพรไปตอนนี้เพราะว่าฉันทำงานทุกวันวันนี้วันจันทร์ฉันมีโอกาสได้ไปส่งไปให้เนี่ยที่ฉันจดไว้ฉันฟังแล้วฉันจดตู้ปอนอ59ปอนอสอบางนาเมื่อเช้าฉันไปส่ง
2: โอ้ขอบคุณ
3: เป็นบริเพช เพ่งทรงถุงแล้วก็ใบบัวละเพ็ด1ถุงแล้วก็ลาก3ฟีดแห้งแล้วก็ไอ้ลากชะพูแห้งที่ฉันตากแดดแล้วใช่ฉันเพิ่งไปส่งไปสนี้น่ะจ้ะ
0: ดีจัง
4: โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณณัฐดาค่ะขอบคุณ
3: แต่ที่บ้านก็มีนะเสลดพังพรหรือใบล้างจืดแต่ว่าฉันตากไม่ทันไงเพราะว่าฉันทำงานทุกวันเน
4: าะเอาที่คุณณัฐดาส่งมานั่นแหละเราใช้อยู่เราใช้ก็พอนะคะเอาที่เราใช้
0: ค่ะ
3: เห็นได้ฟังแล้วก็โอ้ที่บ้านมีแต่ว่าก่อนนี่แหละเนาะเพิ่งยุดวันนี้ไปส่งมาแล้วก็รับมามาฟังรายการเนี่ย
0: ค่ะดีจัง
3: ไม่รู้ฉันส่งไปถูกไหมเนี่ย
4: ตัวถูกค่ะ
3: 9ปนสบางนา10260เนี่ย
4: ค่ะถูกต้องค่ะ
3: จ้ะมาเช้าไปส่งมาเลยว่าโอ้ไม่รู้ส่งถูกไหมชุดแบบว่าฟังทันมั่งไม่ทันมั่ง
4: ขอบคุณมากนะคะฝากส่งมา
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะส่งใบไอ้เนี่ยเสลดทางพรล้างจืดไปให้อีก
4: ค่ะ
3: ขมิ้นก็มีที่บ้านน่ะไอ้อะไรนะเรียกอะไรนะไอ้อันชันก็มีแต่ว่านัวทำงานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาคุณหมอ
4: ล่างสื่อกับเฉลยพังพรไม่ยังไม่ต้องส่งมาค่ะเพราะว่าเราไม่ก็ได้ใช้แล้วเราพอจะใช้เนี่ยเราต้องคัดใบเราจะต้องคัดใบต้องเป็นใบขนาดกลางเท่านั้นแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วต้องทำสดมันก็จะลำบากที่ว่าคนส่งมาเนี่ยเราก็จะไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้น้อยเสียดายพลังงานที่อุตส่าห์ช่วยส่งเอาที่ส่งมาอย่างคราวนี้ค่ะเราใช้อยู่เนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างมาก
3: มีลาสัมซิปหน่อยนึงเพราะว่าฉันก็ความตายเยอะน้อยฉันคุดมาก่อนก็ได้ตากแห้งไปใส่ถุงไปให้อ่ะ
4: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณนันดาปลูกเยอะเลยนะคะ
3: โอ้แบบว่าแฟนแกไม่ค่อยสบายก็ในส่วนก็พอมีเนื้อที่ก็ปลูกพวกมะขามหัวขิงตะไคร่ใบมะกรูดตะไคร
0: ่
3: พวกตะไคร่ใบมะกรูดพวกผักส่วนครัวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซื้อเขากินเนี่ยคุณหมอ
4: โอ้สวัสดีค่ะ
3: ต้นเพกาก็มีเยอะนี่ที่บ้านมี
4: ห
3: ล
4: าย
3: ต้นเพกา
0: ก็ลองไปใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะลองใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะจะได้หายนะคะ
3: แล้วบัวละเพ็ดนี่ถ้าว่าคุณหมอต้องการน่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันคุณหมอ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: ถ้าคุณหมอนั่งเดี๋ยวฟังอยู่เรื่อยๆก็จะตากแห่งไปให้อีก
0: ขอบคุณค่ะคุณนดา
4: ค่ะคุณนดา
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
4: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค
0: ่ะ
1: ได้ฟังสำเนียงโคราชด้วยนะ
0: น่ารัก
1: ที่ดี
0: ใจบุญด้วยนะคะแล้วก็สูตรภูมิแพ้ผื่นคันเนี่ยตอบโจทย์คุณวัดชนบุรีถามมาทาง Facebook ไลฟ์พอดีบอกว่าขอสูตรแก้ผื่นคันด้วยนะคะก็ตอบไปให้แล้วอาจารย์บอกสูตรไปแล้วเป็นต้นเพกาเลย10ชิ้นดองกับเหล้านะคะแล้วก็มีแป้งเย็นกับดินสอพองที่เอามาช่วยแล้วมีขมิ้นชันลงไปด้วยก็ได
4: ้ค่ะเกิดต้นนะคะเกิดต้นเพกา
0: สำหรับโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
13: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ค่ะ 13:34 นะคะทัวร์ที่ถิ่นไทยช่วงที่2ค่ะเปิดสายอยู่นะคะ
1: ครับผม0227697188เบอร์เดิมของเรานะครับ0227697188เปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับตอนนี้น่าจะกำลังมีโทรศัพท์เข้ามาอยู่นะครับในขณะนี้แต่ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามได้ใครที่ไม่สะดวกโทรนะครับทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับมีสายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณหนิง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอเค
1: คุณหนิงครับ
0: ถามอาจารย์เลยค่ะ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอเนตรดาวและทีมงานค่ะ
0: ค่ะ
14: คือวันนั้นวิทยุมันซ่าซ่าก็เลยฟังไม่ถนัดวันนี้จะถามคุณหมอว่าวันนั้นที่คุณหมอพูดเรื่องนิ้วล็อกอะค่ะคือทำท่าโชว์แหวนเพชรน่ะยืดแขนออกไปตึงๆน่ะแล้วก็เอาแขนลงน่ะคือเอาขึ้นเอาลงมากี่ครั้งคะ
15: อ๋อคืออันดับแรกเลยให้สมมุติว่าเราใส่แหวนนะคะแล้วก็ยืดมือออกไปข้างหน้าโดยกระดกข้อมือขึ้นโดยกระดกข้อมือขึ้นนะคะแล้วก็แขนเนี่ยต้องตึงนะคะหลังจากนั้นเอามืออีกข้างนึงอะค่ะจับที่นิ้วจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วอะค่ะดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหาตัวเองจนใต้ท้องแขนเนี่ยตึงจนใต้ท้องแขนตึงดึงให้สุดเลยค่ะที่คิดว่าดึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอตึงแล้วนับ 1-5 ครั้งไว้ก่อนค่ะพอครบ5แล้วปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้กำมือโดยใช้นิ้วก้อยก่อนเลยเอานิ้วก้อยกำแล้วก็กำมือให้แน่นหลังจากนั้นเอากดข้อมือเอากดมือเราอะค่ะให้ทิ่มลงดินแขนยังยื่นตรงอยู่นะคะแขนยังยื่นตรงอยู่แล้วกำมือเสร็จแล้วก็เอากำปั้นเราชี้ลงดินกำปั้นชี้ให้สุดเลยค่ะจนกระทั่งตึงแขนชี้ให้สุดจนกระทั่งตึงแขนแล้วก็นับไป1-5พอครบ5แล้วปล่อยช้าๆกลับกระดกขึ้นมาเหมือนเดิมในท่าเดิมแล้วก็ดึงมือดึงลวดปลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมดึงจนตึงนับ1-5ทำอย่างเงี้ย10 รอบถือว่าเป็น1ชุดแล้วก็ทำสัก3ชุดก็ได้ค่ะเช้าชุดหนึ่งเช้ากลางวันเย็นแบ่งทำเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มากหรอกค่ะมันก็จะช่วยทำให้อาการนิ้วล็อกต่างๆลดลงด้วยแต่ระหว่างก่อนที่เราจะทำมาทำเรื่องบริหารเรื่องท่าอวดแหวนเพชรเนี่ยอยากให้เอาไปแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนเอามือแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนหลังจากประคบเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันยืดออกแล้วเราก็บริหารมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้น

0: บริหารด้วยไม่ใช่รอแต่แค่นวดอย่างเดียวการบริหารด้วยนวดด้วยยิ่งดีใหญ่ยิ่งหายไวก็ไม่ต้องผ่า
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณหมอขาเข้าใจแล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: คุณหมอขาครับเสียงสดใสทีเด
1: ีย
3: ว
1: สบายใจแต่ต้องขยันบริหารมีวินัย
3: ครับ
1: ค่ะมีเรื่องภูมิแพ้ค่ะคุณแพ้ส่งมาทาง Facebook Live นะคะ
3: ครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณเจริญชัยถามว่าโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยเป็นมานานแล้วครับอาจารย์ทุกเย็นเลยเนี่ยต้องใช้ยาแก้แพ้ทานวันละ2เม็ดทุกเย็นเลยครับอาจารย์ถ้าไม่ใช้เนี่ยจะจามแล้วก็มีน้ำมูกตลอดอยากทราบว่าผลเสียคืออะไรครับอาจารย์
0: ผลเสียของการกินยาแก้แพ้หรือว่าอะไร
3: ครับใช่ครับใช่จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมทำนองนั้นอะ
0: คือยาแก้แพ้เป็นยาที่กดอาการแล้วก็ไม่ให้คนไข้มีอาการรุนแรงมากเกินไปเพราะว่าอาการพวกนี้ค่ะเวลาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ท่อร่วมก็ทั้งจะท่อทั้งจะจมูกหูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะบวมตามไปด้วยก็กลายเป็นหูอื้อได้ยินอะไรลำบากมันถ้าพอกินยาแก้แพ้อาการบวมตามท่อต่างๆอาการภูมิแพ้ต่างๆก็เบาลงแต่มันก็เป็นการกดอาการเฉยๆแนะนำว่าถ้าไม่ไหวก็กินยาภูมิแพ้แต่ก็ไม่ได้อยากให้กินบ่อยๆลองใช้ตำรับยาที่เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหาซื้อได้ทั่วไปนะคะชื่อตำรับยาปราบชมพูทวีป
1: ปราบชมพูทวีป
0: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเลยค่ะใช้ในกรณีภูมิแพ้ลดน้ำมูกในบัญชียาหลักเลยเขาใช้อยู่แล้วก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆใช้ตำรับยานี้ช่วยค่ะเพื่อจะได้ลดการใช้ยาที่เป็นยาภูมิแพ้ค่อยๆน้อยลง
1: ปราบชมพูทวีปเป็นยาเม็ดหรือว่ายาผงคะอาจารย
0: ์เป็นยาแคปซูลค่ะใส่เป็นยาผงแล้วก็บรรจุแคปซูลค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะก็ทานแทนยาแก้แพ
0: ้ใช่แล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้เราด้วย
3: ดีจัง
0: กระตุ้นการไหลเวียนให้เราด้วยดีดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
1: กินยาแก้แพ้มากๆก็จะมีอาการแบบง่วงซึม
0: ก็จะง่วงซึมค่ะง่วงซึม
1: ค่ะก็ลดยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่ามาทานสมุนไพรเป็นปราบชมพูทวีปนะคะ
3: เอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณอัธบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอรบกวนสอบถามว่าน้องสาวอ่ะเขาเป็นแผลกดทับที่ก้นนะครับ
0: ค่ะ
4: แล้วทีนี้เห็นกระดูกเป็นซี่ฮะกลางๆแล้วตรงขอบแผลใหญ่ประมาณฝ่ามือครับแล้วตรงขอบแผลเป็นหนังแยกกับเนื้อครับ
0: ค่ะ
4: แล้ว
0: จะเลือกเป็นเนื้อตายแล้วค่ะ
4: ตรงส่วนไหนเริ่มเป็นเนื้อตายนะครับ
0: ตรงเริ่มขอบแผลค่ะแล้วมันก็จะเริ่มต่อไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแต่สีจะเปลี่ยนจากเนื้อส่วนอื่นก็จะมีสีที่แตกต่างออกจากเนื้อส่วนอื่นแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องดูแลเนี่ยถ้าเมื่อกี้ขนาดถึงว่าเห็นกระดูกแล้วแสดงว่าต้องนอนติดเตียง
4: กระดูกอยู่ส่วนกลางครับแล้วตรงอันนั้นตรงขอบฝ่ามือ
0: ค่ะ
4: ตรง
0: ส่วนใหญ่คนที่เป็นแผลพวกนี้ค่ะจะเกิดบริเวณกลางหลังตรงก้นกบแล้วก็จะมาเป็นตรงค่ะเป็นตรงก้นกบค่ะจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พลิกตัวคนป่วยติดเตียงเนี่ยสิ่งที่จะหายได้ก็คือต้องพลิกตัวทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงจะต้องพลิกตัวให้เขาต่อให้เรารักษายาดียังไงถ้าเราไม่พลิกตัวหรือตะแคงซ้ายขวาให้เขาเนี่ยแผลก็จะอับชื้นติดเชื้อได้นะคะต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ว่าต้องการใช้ยาอะไรแล้วก็วิธีการล้างแผลแบบไหนอันนี้มันจะดูข้างนอกเล็กแต่ข้างในจะใหญ่มากมันจะเป็นโพรงใหญ่ข้างในซึ่งอันตรายมากด้วยค่ะ
4: อาจารย์พอมียารักษาไหมครับ
0: เอาอย่างนี้เผอิญเรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมเรื่องว่านพระฉิมเป็นสำหรับรักษาแผลกดทับคุณอัธบูรณ์จดช่วยเอาชื่อที่อยู่ของคุณอัธบูรณ์น่ะไปไว้หลังไมค์ไปบอกทางหลังไมค์เดี๋ยวเราจะส่งไอ้งานวิจัยตัวเนี้ยที่เขาใช้รักษาค่ะส่งไปให้เป็นสปุกเจลคล้ายๆว่าเป็นเจลแบบคล้ายๆว่านหางจระเข้แต่สุดท้ายสิ่งที่จะช่วยคนไข้ได้ก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างแผลให้เรียบร้อยด้วยน้ำเกลือเช็ดปอกแผลด้านนอกที่กันฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทาเจลเรียกว่าว่านพระฉิมเอาไปทาเสร็จเรียบร้อยคนไข้ต้องตะแคงไม่ใช่นอนทับแผลเหมือนเดิมแล้วก็ตะแคงทุก2ชั่วโมง

0: ถ้าปล่อยตะแคงข้างเดียวนานๆเดี๋ยวเป็นตรงสะโพกอีกก็ไม่หายอยู่ดี
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะให้
1: ให้เอาผักกอดชุบน้ำเกลือเช็ดก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: เช็ดให้ทั่วเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะพวกนี้ก็จะมีคราบแผลเป็นคราบฝ้าเป็นฝ้าในคนแผลค่ะก็เวลาเช็ดก็จะฝ้าในแผลก็จะค่อยๆหลุดมาด้วยแล้วหลังจากที่ทาเจลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเผอิญต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหลายท่านจะโทรเข้ามาขอเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกระปุกใหญ่เราไม่ได้ใส่กระปุกเล็กไว้ให้เราก็ส่งไว้ทั้งกระปุกใหญ่นั่นแหละจะส่งไปให้แล้วก็ค่อยๆทาแล้วเวลาที่เราเช็ดฝ้าในแผลออกแล้วก็ค่อยเอาเจลนะคะค่อยๆทา
1: แล้ว
0: ทาแล้วก็ผ้าก๊อฟแปะใช่ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวการเดี๋ยวผมขอรบกวนขั้นแรกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่วก่อนไปชุบน้ำเกลือชุบน้ำเกลือเช็ดให้ทั่วก่อนแล้วค่อยแอลกอฮอล
0: ์เนี่ยห้ามทาบนแผลค่ะแอลกอฮอล์ได้บริเวณรอบๆค่ะรอบๆที่ไม่เป็นแผลเพื่อฆ่าเชื้อค่ะเพื่อฆ่าเชื้อ
1: พอน้ำเกลือเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเอาแอลกอฮอล์เช็ดขอบ
0: รอบๆรอบๆค่ะไม่ลงแผลนะไม่ลงแผล
1: ฮะขอบด้านรอบๆไม่ลงแผลครับ
0: ค่ะแล้วค่อยทายา
1: แอลกอฮอล์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีวิธีรักษาเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ใช้ว่าน
0: ตะแคงเขาเผอิญเรามีเจลตัวนี้เข้างานวิจัยอยู่ค่ะเขามีงานวิจัยอยู่พบว่าไปรักษาเรื่องของบาดแผลดีแล้วเขาเอามาให้เราเพื่อให้เราให้กับคนอื่นต่อไปเราก็เลยเมื่อมีคนร้องขอมาแบบนี้ก็เลยจะส่งต่อตามเจตนารมณ์ผู้วิจัยค่ะเอาไปให้คนที่เขาเป็นจะได้ถึงมือโดยตรง
1: เดี๋ยวผมที่อยู่หลังไมค์อะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ที่อยู่หลังไมค์ค่ะ
2: คุณอัธบูลแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้คุณรัชภาคนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: คุณอัธบู
0: ลขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์และทุกคนครับ
2: ค่ะ
0: อย่าลืมพลิกตัวทุก2ชั่วโมงนะคะ
1: ครับครับ
2: น่ารักมากเลย
1: ขอบคุณครับ
2: ดูแล
0: ขอบคุณ
2: น้องสาวเนาะเป็นอะไรที่ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นแผลกดทับแบบนี้กว่าจะรักษาให้หายดีมันใช้เวลา
0: ใช่ค
2: ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นแผลตรงก้นกบตรงกลางคือจะเป็นแผลตรงนั้นก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้พลิกตัวแล้วก็บางคนไข้บางคนไม่ได้นอนที่นอนลมสลับช่องมันก็จะมีการกดทับอยู่นานแล้วเขาจะพลิกตัวเองก็พลิกไม่ได้แต่ถ้าคนพลิกบอกว่าเป็นแผลตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้นอนตะแคงข้างอีกข้างนึงนอนตะแคงข้างแล้วเกินกว่า2ชั่วโมงนานๆแผลก็จะไปเกิดที่สะโพกต
2: ่อก็จะเปลี่ยนที่
0: เพราะฉะนั้นต้อง2ชั่วโมงต้องพลิก2ชั่วโมงต้องพลิกพลิกไปเรื่อยๆทุก2ชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะกรี๊ดเมื่อไหร่ก็พลิกอีกข้างนึงเอาหมอนข้างดันไว้ไม่ให้คนไข้กลับมาหงายเหมือนเดิ
2: ม
0: ค่ะ
2: มันก็จะมีมันบางคนที่มีอุปกรณ์ช่วยสำหรับการนอนที่ไม่ให้แผลสัมผัสกับเตียงโดยตรง
0: เขาก็จะมีที่นอนลม
3: ที่นอนลม
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะช่วยได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยับให้สลับ
0: ใช่ค่ะต้องคอยพลิกทุก2ชั่วโมงต่อให้มีที่นอนล
2: ม
0: ก็ต้องพลิกทุก2ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีหลักการอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมฮะอาจารย์ว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องอาศัยคนดูแลเนา
2: ะ
3: ที่จะต้องมีกำลังจิตกำลังใจดีด้วยนะนะหลายเรื่องแบบ
0: คนดูแลต้องแข็งแรงเพราะว่าต้องคอยพลิกกลับตัวแล้วก็ต้องสละเวลาต้องใส่ใจเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะอะค่ะก็เห็นใจทั้งคนป่วยเห็นใจทั้งคนดูแลด้วยค่ะ
3: ครับยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับสายว่างแล้วนะครับระหว่างนี้มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณลำนะครับอายุ56ปีน้ำหนัก46นะครับอาจารย์เวลายืนนานๆยกของหนักก้าวขึ้นก้าวลงบันไดรู้สึกปวดตรงรูทวารนะครับแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติดีแต่ว่าคล้ำนะครับคล้ำบ้างตรงรูทวารรู้สึกนนๆแต่ว่าเวลานอนก็ปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้นอนอะไรแต่ว่าเวลาเดินทำงานเนี่ยออกแรงจะรู้สึกได้ครับ
0: มันปวดเสียวร้าวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงรูทวารปัญหาอยู่ตรงกระดูกหลังที่มันส่งกระแสประสาทเข้ามาตรงปลายกระดูกก้นกบ ปลายกระดูกก้นกบเราเนี่ยเดี๋ยวปลายกระดูกก้นกบเนี่ยสุดปลายสุดของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวควบคุมการขับถ่าย
3: ครับ
0: เป็นตัวควบคุมการขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปลายกระดูกก้นกบตัวนี้ค่ะถ้ามันถูกรบกวนมากๆมันก็จะมีผลในการปวดตามปากทวารรูทวารหรือบางคนถึงกับขับถ่ายยากก็มีด้วยค่ะ
3: เกิดจากกระดูกหลังใช่ไหมอาจารย
0: ์หลังใช่ค่ะตรงส่วนปลายกระดูกก้นกบ
2: มีวิธีที่จะแนะนำไหมคะอาจารย์จะแก้ไขยังไงดี
0: ต้องพบแพทย์ค่ะพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็แจ้งอาการแล้วก็การยกของหนักก็เลี่ยงเป็นยกเบาๆหน่อยได้ไหมคะยกเบาๆแต่ยกหลายๆครั้งน่าจะดีกว่าหรือการขึ้นลงก้าวขึ้นก้าวลงบันไดก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราก้าวขึ้นลงแบบไหน
3: เราอายุ56น้ำหนักเพียง46เท่านั้นเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นเพศชายด้วยคุณเรา
0: ใช่ค่ะ
3: อายุ46น้ำหนัก46
2: น
3: ้
2: อ
3: ยมาก
2: ค่ะตัวเล็ก
3: น่าจะตัวเล็กนะ
2: ค่ะก็พยายามอย่ายกของหนัก
3: ครับ
2: แล้วก็ว่าถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วจะทำให้มันไม่สบายตัว
3: เด
2: ี๋
3: ยวจะมีชาลงขาอะไรอีกต่อไปนะอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะก็ต้องดูแลทุกภาพดีๆนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาไหมคะรอสายนะคะ02-276-9718สำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็โทรศัพท์เข้ามาถ้าเกิดว่าทาง Facebook Live ก็เขียนคำถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าให้รายละเอียดมากหน่อยซิว่าเราถามตอบไม่ได้เนาะจะต้องแจ้งมาให้รายละเอียดอาจารย์จะได้ทราบด้วยว่าทำยังไงนะคะ
3: มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็แจ้งความถี่มาด้วยนะบางคนก็ฟังในความถี่ต่างๆแต่ว่าเครือข่ายสวทเราก็มีมากหน้าหลายตาฝากคำถามกันได้เช่นเคยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละครับพี่สายโทรศัพท์มาจากมหาสารคามคุณพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค่ะ
2: สวัส
4: ดีค่ะว่าเป็นรองช้ำนะคะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: จะปฏิบัติอย่างไรคะจะรักษาอย่างไร
0: เป็นรองช้ำอันดับแรกเลยก็คือเรายืนนานหรือเปล่าคะ
4: ก็มีส่วนค่ะ
0: ค่ะก็ยืนนานก็ต้องเริ่มปรับตั้งแต่รองเท้าก่อนค่ะรองเท้าที่เราใช้อ่ะค่ะให้เป็นรองเท้าแบบนุ่มๆให้พื้นมันนุ่มหน่อยเพื่อรองรับการอาการรองช้ำอันดับแรกก็คือต้องแก้ไขตรงนั้นก่อนอันดับที่สองค่ะก็คือถ้าสามารถในมหาสารคามมีคนนวดได้ให้เขาไปนวดแก้อาการรองช้ำมันก็สามารถนวดได้นะคะเขาก็จะนวดตั้งแต่เหนือเอ็นร้อยไหวก็คือเอ็นร้อยไหวอักเสบนั่นแหละมันก็จะช่วยได้และอีกวิธีนึงก็คือรู้จักต้นพับผึ่งไหมคะ
4: รู้จักค่ะ
0: รู้จักแล้วมีไหมคะ
2: อะไรนะคะ
4: มีต้นพับผึ่ง
0: โอเคเก่งจังเลยเขาก็จะใช้พับพึ่งค่ะเขาจะเอาใบพับพึ่งตัดมาเป็นใบพับพึ่งจะเป็นใบใหญ่ๆยาวๆนะแล้วเราก็เอาหินค่ะหาอิฐมอนนะคะอิฐมอนรู้จักอิฐมอนใช่ไหมคะอิฐแดงๆนะคะ
4: อ๋อค่ะ
0: โอเคถ้ารู้จักก็ดีแล้วเอาอิฐมอนนั้นไปย่างไฟค่ะเอาอิฐมอนนั้นย่างไฟให้ร้อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาบางคนก็ใช้เกลือบางคนก็ใช้กะปิแต่แนะนำว่าใช้เกลือก่อนก็ได้ค่ะเอาเกลือเนี่ยมาทาบนใบพับผึ่งทาบนใบพับผึ่งแล้วเอาใบพับผึ่งนั้นน่ะวางบนอิฐมอนที่ย่างไฟแล้วที่มันร้อนนะคะวางลงไปแล้วเราก็เอาเท้าเราที่เป็นรองช้ำนะคะเหยียบเหยียบไปบนพับผึ่งนะคะเหยียบจนกระทั่งอาการร้อนมันค่อยๆเบาตัวลงไปเรื่อยๆเหยียบแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาอิฐมอนถ้าอิฐมอนมันหายร้อนแล้วก็เอาไปย่างใหม่แล้วเราก็เอาใบพับผึ่งขยับใบพับผึ่งไปแล้วก็วางบนอิฐมอนที่ร้อนเลยเกลือแล้วเราก็เหยียบไปบนอิฐมอนที่เลยบนไม่ใช่อิฐมอนเหยียบบนใบพับผึ่งที่เลยเกลือที่มันร้อนจากอิฐมอนนะคะเหยียบไปอาการรองช้ำจะค่อยๆถูกรับการรักษาก็เป็นการรักษาได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็จะดีขึ้นค่ะนวดด้วยก็ได้เขาก็จะนวดแก้อาการให้ได้หรือไม่ถ้าอยู่มหาสารคามมาที่ขอนแก่นค่ะเขาจะมีคนนวดแก้รองช้ำเก่งๆอยู่หลายคนก็มาได้ตั้งแต่มาได้ทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาแก้อาการให้ได
2: ้รองช้ำ
4: ค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
0: วิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเท่าที่เรารักษามาก็เป็นการใช้วิธีการเอาพับพึ่งเหยียบบนไฟก็จะช่วยได้ค่ะ
2: คุณพรคะคุณพรจำเป็นต้องยืนนานๆทุกวันไหมคะ
4: ไม่ได้ยืนทุกวันค่ะมันเดินนะคะ
2: เดิน
0: ก็เหมือนกันนะคะจะยืนจะเดินก็เหมือนกัน
2: ต้อง
4: ค่ะจะลองทำดูค่ะ
2: อืมค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพรจากมหาสารคามเป็นรองช้ำเกิดจากการยืนนานอย่างนี้เหรอคะ
0: ไอ้ไรบ่ายมันไอ้ไรบ่ายมันอักเสบอะค่ะจากการเดินนานยืนนาน
2: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเหมือนจะไม่ซีเรียสแต่ก็จริงๆแล้วมันก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกัน
0: ลำบากการใช้ชีวิตแล้วก็รองเท้าแตะที่มันแบนติดแข็งนะคะต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่เราใส่สำหรับผู้ป่วยรองช้ำโดยเฉพาะเนี่ยส้นเท้าอะค่ะมันจะนิ่มม
2: ัน
0: ก็จะเซฟเวลาที่เรากดลงไปบนพื้นแข็งๆเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะได้รับการรักษาไปด้วย
3: โอ้ดีเลย
2: ค่ะ
3: ครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณชาติสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับโรคทางเดินอาหารครับ
0: ค่ะ
5: มันเคยมีนะ3อย่างลูกยอมะตูมแห่หัวหมูทีนี้มันกินได้ประมาณครึ่งเดือนดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่เลยครับ
0: มันต้องไปปรับพฤติกรรมด้วยอะค่ะ
5: ไ
0: หนมันต้องปรับพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมเช่นการเคี้ยวไม่ละเอียดต
3: ้
0: องการเคี้ยวเร็วๆแล้วก็เคี้ยวน้อยแล้วกลืนหรืออาหารที่มีรสจัดอะไรพวกนี้ค่ะต้องปรับพฤติกรรมใส่เข็มขัดแน่นเกินไปกินแล้วนอนเลยอะไรพวกนี้ต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมดแล้วก็กินน้อยแต่กินบ่อย
5: ครับครับ
0: คืออย่ากินอย่ากินให้อิ่มทีเดียว
5: แค่สมุนไพรอ่ะ3อย่างมันน้อยไป
0: มีไม่น้อยค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาอยู่แล้วค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาในผู้ป่วยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้หายขาดมันต้องใช้เวลาเรารักษากันทีละ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่ว่าเราจะรักษาร่วมกับสามารถซื้อขมิ้นชันรู้จักขมิ้นชันแคปซูลไหมคะพอหาได้ไหม
5: ม
0: ีค่ะก็ใช้กินร่วมกับขมิ้นชันแคปซูลเลยค่ะมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับพวกภาวะกดไหลย้อนแสบร้อนคออะไรพวกนี้ค่ะ
5: ครับ
2: ค่ะ
5: ม
2: ัน
5: นั่นเน้นปีแล้วก็บางครั้งก็ลงไปหมุนเหมือนน้ำหมุนซ้ายมั่งขวามั่งกลางมั่งไหนก็แต่เขาจะไปแล้วอยู่
0: มีการถ่ายผิดมีถ่ายผิดปกติไหมคะ
5: ถ่ายก็มีทั้งเหลวทั้งแข็ง
0: เจ้าโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารมันในลูกยอค่ะมันจะมีโพแทสเซียมอยู่เราก็จะใช้โพแทสเซียมจากลูกยอเนี่ยค่ะไปดูแลเรื่องของหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นท
2: ี
0: นี้พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยไปด้วยแล้วก็ถ้าเรากินอิ่มมากไอ้เจ้าหูรูดนี้ที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแย่มันก็ทำให้กดเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหารได้ก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นลิ้นปี่ระคายเคืองแต่มันจะต้องไม่มีภาวะการถ่ายเหลวอะไรพวกนี้หรือถ่ายผิดแตกต่างจากเปลี่ยนจากเดิมไปเนี่ยเจ้ากดไหลย้อนเนี่ยจะไม่ทำอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นน่าจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยน่าจะดีกว่านะคะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะเรียบร้อยไหมคะ
5: ครับ
0: ขอบคุณคร
2: ับขอบคุณค่ะคุณชาติค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรื่องของโรคทางเดินอาหารเนี่ยเป็นหลายคนที่เป็นกดไหลย้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปัญหาอยู่ตรงที่การขับถ่ายค่ะกดไหลย้อนจะขับถ่ายไม่ผิดปกติอะไรก็คือเคยถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นแต่ถ่ายเหลวบ้างไม่เหลวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจหาอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วกดไหลย้อนมันจะไม่ลงไปโขกค่ะเอาเดี๋ยวอยู่ทางนี้ทีทางขวาทีซ้ายทีกดไหลย้อนจะไม่ได้ทำแบบนั้นกดไหลย้อนจะจุกแน่นหน้าอกลิ้นปี่แล้วก็ลามขึ้นมาบริเวณคอคราวนี้มีอาการแสบร้อนค
2: อ
0: กดไหลแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนจุกอืดแน่นแต่จะไม่ล้าไปแขนซ้ายจะไม่ล้าขึ้นขากรรไกรจะไม่ทำให้เกิดอาการสั่นป่วนในลำไส้มีโคกคากแล้วก็ถ่ายผิดปกติกดไหลย้อนก็จะไม่ทำแบบนั้น
2: ค่ะ
3: จ้าครับขออภัยจริงฮะหมดเวลา
2: พอดี
3: ต้องไปถ
2: ่
3: ายทอดแถลงคณะรัฐมนตรีด่วนเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: ครับเวลาช่วงท้ายพอดีเดียวกันตัดเข้าครม.เลยนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ขอเดชะฝ่าพระบาทคุ้มถวยราชแดนสยามพระผ่านฟ้าจริยวัดงามทั่วเขตคามสดุดีวโรกาสเฉลิมพรรษาขัตติยาวิลาสีหอการค้าน้อมพักดีพระภูมิมีทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมเสียนจะหลดล่าแนบบาทาทะจอมไทยร้อยพระสุขด้วยหัวใจน้ำพระทัยชะลูมดินกูลเกื้อประชาราษฎร์ทรงประกาศสืบสารสิ้นทศพิษครองแผ่นดินตามรอยราชชบิดาสกตบุรีรัมย์ร้อยลำนำนบวันทากรองพศต่างมาลาอาศิรวาทพระภูวนัยขอจงพระเกษมทรงปรีเปรมเป็นขวัญให้อวงข้าประชาไทยน้อมดวงใจถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สกต.บุรีรัมย์จำกัด

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกายและพระปีชาญาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและพระมหาบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพราดมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและอุปัตภวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462 5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ตั้งปณิธานทำดีจิตอาสาเทิดไทยองค์ราชันท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการขอเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเวลารายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.นครพนม 16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเคาะประเด็นเป็นข่าว 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 น.รายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยอัยการแผ่นดิน 18:40 น.รายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการแวดวงกีฬา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.ช่วงรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเพื่อนฝัน 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นช่วงของรายการธรรมะก่อนนอน 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้ 14:10 น.ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101จุดจันทร์ให้มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวแรกกันก่อนก็แล้วกันนะกับไทยชั่วไทยCross Local Low Cost นะคะ 1-15 สิงหาคมค่ะผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขานะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวไรดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการเดินหน้านะมาตรการลดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนค่ะพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากนะคะผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยครอสโลเคอลโลคอสนะคะระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569นะคะในความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายนะคะก็บอกว่ารวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะมาขายสินค้าผู้บริโภคในราคาพิเศษค่ะควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากับผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนด้วยค่ะพัฒนากิจกรรมเขาบอกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะคะมาขายในราคาพิเศษนะคะโดยสินค้าที่มาร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดเลยก็คือร้อยละ60นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569นะคะที่ร้านตั้งนี่สุนซูเปอร์สโตร์นะคะสาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะเขาบอกว่าการใช้เครือข่ายร้านค้านะท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยให้สินค้านะSME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้แม่เงินนั้นหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชุมชนค่ะซึ่งท่านแม่ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนก็ไปร่วมเนาะเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยแลไทยช่วยไทยครอสโลเคอลโลคอสนะคะก็สามารถติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาแล้วก็สินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของส่วนลดร้อยละ60เนี่ยเป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันนะในแต่ละร้านแล้วก็แต่ละสาขาค่ะติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของผู้พิการค่ะและผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์แทนได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพลทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็เป็นการเปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรการแห่งรัฐนะคะปี2569ค่ะทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือว่าคนที่ระบบแจ้งนะให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือว่าธกส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2559จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะสำหรับกรณีนะคะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569น่าจะเป็นกรณีของผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้นะก็หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะที่บอกไปเท่านั้นนะคะนะมีธนาคารกรุงไทยนะออมสินธกส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะคะราชการอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเท่านั้นนะคุณผู้ฟังโดยจะต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของหนังสือมอบอำนาจอันนี้บอกว่าดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการค่ะแล้วก็มีแบบประชาชนตัวจริงนะคะพร้อมสำเนาบัตร
นะลงสำเนาลงนามสำเนาถูกต้องก็เขียนสำเนาถูกต้องด้วยนะของผู้มอบอำนาจนะคะแล้วก็สำเนาแบบประจำตัวคนพิการอันนี้ถ้ามีนะก็เอาไปด้วยหรือว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์อันนี้ถ้ามีก็เอาไปด้วยนะคะแล้วท่านนายกเองก็สั่งการเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างจากระบบค่ะขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องพึ่งพาตนเองเพียงลำพังนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสการแห่งรัฐนะคะปี2559นั้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะคะหรือว่าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรการแห่งรัฐค่ะโทรศัพท์ค่ะ02-109-2345นะคะในวันเวลาราชการค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101อยู่ที่ท่านผู้ชมและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลาอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการกันในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในส่วนของท่านรองนายกอินิตินะคะท่านก็เน้นย้ำเลยในเรื่องของประกอกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะก็เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานแล้วก็ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะก็ระบุไว้ว่าปัจจุบันค่ะด้วยฟังประเทศไทยของเรานั้นก็กำลังเนาะเผชิญกับความเสี่ยงค่ะจากวิกฤตราคาพลังงานที่มันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพแล้วก็มีทั้งเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะคะจากการเพิ่มพากันนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบละร้อยละ10นะคะก็ของ GDP นะคะแล้วก็หากไม่มีมาตรการรองรับก็จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพนะคะขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ายอดขายกับชะลอลงค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลจึงได้มีการดำเนินการในเรื่องของมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อรับมือผลกระทบนะคะจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นนะคะมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยค่ะขณะที่ระยะยาวก็จะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศค่ะเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะคะประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตซึ่งท่านรองนายกเอกนิติก็เลยบอกเพิ่มเติมนะว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันความแพงราคาพลังงานนะคะเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะมาติดตามกันต่อกับในเรื่องของกยศ.กันบ้างก็ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดนะคะและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ก็เดินหน้านะคะในเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมเงินนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการมองอ่านทั้งในมิติของการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการศึกษานะคะแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังนะคะที่ให้ทางผู้กู้ยืมนะได้เรียนจบสำเร็จตามหลักสูตรนะพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนะคะเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ทางกยศ.เองก็มีการเปิดโอกาสนะให้ทางผู้กู้ยืมนะคะที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระค่ะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้ค่ะแล้วก็วางแผนนะการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็หรือว่าแอปเป่าตังนะคะจากนั้นค่ะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันนะคะตรวจสอบนะยอดหนี้แล้วก็ผ่อนยอดชำระแล้วก็ยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้นะที่หน้าเว็บไซต์นะคะระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ย้ำเตือนนะผู้กู้ยืมนะคะว่าหากมีบุคคลใดนั้นติดต่อนะคะให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่า
ผู้ที่ติดต่อมานั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่นะคะเพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพค่ะแล้วก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาดนะคะรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP ให้ผู้อื่นนะคะเนื่องจากกยศ.แล้วก็ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายค่ะขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะสำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือ Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารเลยนะคะหรือว่าชำระได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระนะคะแต่หากไม่มั่นใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101จุดจะให้มันได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับที่ดำเนินการเดี๋ยวมาติดตามนะคะกันต่อนะกับทางรัฐบาลก็จะมีการเปิดรับฟังนะคะในเรื่องความคิดเห็นนะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะชวนทุกภาคส่วนนะคะก็ร่วมเสนอข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะคะมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนเนื้อซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการระบบราชการและก็บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังนะคะจะสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อในเรื่องของมาตรการนะคะเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการบริเวณสามัญหลักการครั้งที่1ค่ะซึ่งทางสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคม2519นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประ

การกำหนดนโยบายเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก็ตอบโจทย์การบริหารราชการแผ่นดินนะคะโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของแนวทางการบริหารงบประมาณของภาครัฐนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะซึ่งสะท้อนว่ารายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมกันนะคะคิดเป็นกว่าร้อยละ70ของรายจ่ายประจำปีขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานนะคะพัฒนาระบบราชการให้คล่องตัวนะคะการบริหารอัตรากำลังท่าสะคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนก็คู่กับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะประการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นต่อหลักการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทุกความเห็นจะเป็นส่วนสำคัญนะในงานพัฒนานโยบายนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะสร้างสมดุลระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลเชิญชวนข้าราชการนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญหลักการครั้งที่1ค่ะได้จนถึงวันที่5สิงหาคม2569ค่ะผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สอดคล้องนะคะกับการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวดีนะคะกับคนที่ใช้รถนะคะโดยรัฐมนตรีสุวรรณมาศก็ได้มีการเปิดตัวอีบุ๊กรถยนต์นะคะครอบคลุมรถ EV มือ2ค่ะเป็นการปิดช่องโหว่นะคะชำรุดลอยแพราคาดิ่งซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุวรรณมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ก็เป็นการเปิดเผยนะคะว่าตามที่ท่านเองก็ได้มีการมอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดร.พัชรินทร์ สัมสิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายรณรงค์ภูมิพัฒน์ เลขาธิการสคบ.ก็ได้มีการเดินหน้านำมาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะล่าสุดบอกว่าถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับคนที่รักรถแล้วก็ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศเลยค่ะสคบ.ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถนะคะโดยได้ประกาศเปิดตัวคู่มือหรือว่า e-book ฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรนะคะทั้งป้ายแดงและรถมือ2ค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถนี้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยนะคะแล้วก็ป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ค่ะซึ่งรัฐมนตรีสมมาตรก็บอกนะว่าจากข้อมูลของสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงเรียกร้องเรียนนะคะของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศก็พุ่งสูงเลยค่ะกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักเลยที่สร้างความกังวลใจค่ะให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวนะคะแล้วราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วค่ะการจัดทำ e-book ฉลากรถยนต์แล้วก็รถ EV จึงเข้ามาทำหน้าที่นะคะเป็นอาวุธสำคัญให้ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนควักกระเป๋าจ่ายนะคะโดยแบ่งหมวดหมู่ค่ะให้ใช้งานง่ายส่งพลังและครอบคลุมที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของ e-book ที่เป็นคู่มือนะเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วเนี่ยทางสคบ.นะคะยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะให้รถ EV แล้วก็รถยนต์ทุกประเภทนะคะเป็นสินค้าก็คุมฉลากนะคะหากโชว์รูมหรือว่าค่ารถใดเนี่ยไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือว่าหมกเม็ดข้อมูลสำคัญจะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับ

0: ไม่เงิน100,000 บาทเป็นทั้งจำทั้งปรับค่ะจึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ปัญหานะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะไทยนี้ต้องขอบพระคุณมาอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะที่ฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเข้ามาในโอกาสหน้าจากนี้สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
5: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
6: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกาจิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

ขอเดชะฝ่าพระบาทคุ้มถวยราชแดนสยามพระผ่านฟ้าจริยวัดงามทั่วเขตคามสดุดีวโรกาสเฉลิมพรรษาขัตติยาวิลาสีหอการค้าน้อมพักดีพระภูมิมีทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมเสียนจะหลดล่าแนบบาทาทะจอมไทยร้อยพระศกด้วยหัวใจน้ำพระทัยชะลูมดินปูนเกื้อประชาราษฎร์ทรงประกาศสืบสารสิ้นทศพิษครองแผ่นดินตามรอยราชชบิดาสกตบุรีรัมย์ร้อยลำนำนบบันทากรองพศต่างมาลาอาศิรวาทพระภูวนัยขอจงพระเกษมทรงปรีเปรมเป็นขวัญให้ปวงข้าประชาไทยน้อมดวงใจถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สกต.บุรีรัมย์จำกัด

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกายและพระปีชาญาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและพระมหาบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพราดมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและอุปัตถวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
5: ่เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
5: ่4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
5: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
5: ไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: ที่นี่ ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกายและพระปีชาญาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและพระมหาบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพราดมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและอุปัตภวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูล

0: รู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและ
3: มีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือม มาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
4: นางสาวลลิดาเพื่อติวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
9: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
10: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทิ้งอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเวลาดี 4:00 นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะวันนี้รับหน้าที่โดยสวท.นครพนมนะคะเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงไปยัง9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเราค่ะ
1: ค่ะ
0: พบกันเป็นประจำเวลาดี 4:00 นจนถึง 4:30 นนะคะก่อนที่เบรกที่2จะเข้าสู่ช่วงของใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปอนภาวินีค่ะ
1: ป๊อปปี้คัทริยาค่ะ
0: ค่ะนำเรื่องราวข่าวสารนะคะในระดับนโยบายรัฐมาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาประมาณ20นาทีตรงนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้เริ่มต้นรายการเข้าสู่ช่วงของพยากรณ์อากาศกันก่อนเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วนะคะในช่วง 2-3 วันนี้และที่สำคัญคือเป็นวันหยุดยาว
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นช่วงที่มีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่เลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะหยุดอยู่บ้านก็คงจะนอนหลับสบายใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าหลายท่านที่อาจจะต้องเดินทางใช่ไหมบางคนวางแผนวันหยุดก็ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆเที่ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนตกก็คงจะชุ่มฉ่ำกันนะ
1: ใช่
0: นะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะอย่างเช่นในช่วงวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาให้เข้าฟรีก็เชื่อว่าทั้งเป็นวันหยุดด้วยนะคะเข้าฟรีด้วยคนก็คงจะเยอะมากๆแน่ๆขนาดแค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นอุทยานแห่งชาติภูลังกาของเราทั้งฝั่งถ้ำนาคีบ้านแพงถ้ำนาคาบึงกาฬคนแน่นมากนะคะคนแบบแน่นสุดๆแล้วยิ่งวันหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดถึง
1: ค่ะน่าจะต่อคิวกันยาว
0: ค่ะคือคักมากแน่ๆเลยนะคะช่วงนี้พยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีฝนถึง170ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวที่หลายท่านจะเดินทางทั้งท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะหรือว่าเดินทางสัญจรในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะกับทัศนวิสัยในการขับขี่หรือว่าเรื่องของฝนตกถนนลื่นอะไรต่างๆนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่บ้านพักผ่อนก็ต้องดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนด้วยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของสัตว์มีพิษอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยยังเป็นวันที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้อยู่ก็คือในเรื่องของต้นไม้หรือว่าแบบรอบๆบ้านนะคะดูแลให้เรียบร้อยเรื่องของสัตว์มีพิษที่มากับฝนอะไรแบบนี้นะคะก็มีความเตรียมความพร้อมอยู่เพราะว่าน่าจะมีฝนตกในช่วงค่ำๆแล้วก็ยาวไปนะคะเห็นบอกว่ายาวไปจนถึง30เลยนะคะเมื่อกี้น้องป๊อปปี้จะพูดอะไรนะคะ
1: ลืม
0: แล้วพี่ขัดก่อนนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนก่อนเราเข้ามาฝนก็ตก
1: ช่ค่ะ
0: ที่นครพนมก็ตกแต่ว่าเหมือนจะหยุดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะตกระยะสั้นๆ
1: คงมีเมฆอยู
0: ่ใช่เมฆคลึ้มมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปประชุมกรมการจังหวัดแล้วก็ฟังท่านอุตุนิยมวิทยานครพนมท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าฝนที่ตกรอบนี้เนี่ยจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องเหมือนรอบที่แล้วที่แบบตกยาวตลอดคืออาจจะหยุดแต่ไม่ได้หยุดแบบหายไปเลยอาจจะหยุดแบบคึ้มๆหรือว่าปล่อยๆแล้วก็จะตกต่อเนื่องต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะคะมันไม่ท่วมหรอกในเมืองนะแต่ว่าเรื่องของการระบายนะคะก็คือจะต้องดูเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพราะบางทีมันตกยาวตลอดเนี่ยมันระบายไม่ทันก็อาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยแต่ว่าก็ยังโชคดีอย่างนึงคือช่วงนี้เนี่ยน้ำโขงไม่ได้สูงมากน้ำโขงอยู่5เมตรกว่าเองนะคะซึ่งการระบายเนี่ยมันก็จะไหลลงน้ำโขงมันก็จะระบายง่ายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องช่วยในการสูบน้ำอะไรต่างๆนะคะพี่น้องประชาชนที่สัญจรก็ขอความร่วมมือในการที่แบบสมมุติว่าพื้นที่ไหนมีน้ำขังก็เรามาระวังมากขึ้นหน่อยนะคะบางที่มันตกยาวต่อเนื่องเนาะเหมือนที่เราเห็น 2-3 วันก่อนก็เห็นภาพที่เรนูนครใช่ไหมตกแบบเทมาทีเดียวใช่แล้วมันแบบระบายลงท่อไม่ทันมันก็จะมีน้ำขังบนถนนนะคะก็อาจจะต้องขับขี่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยแต่ว่าในเมืองวันนี้ก็ทราบว่าในเขตเทศบาลเมืองเองทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมากๆเลยมีเครื่องสูบน้ำอยู่หลายจุดนะคะหรือว่าพวกท่อคูคลองอะไรต่างๆก็ได้มีการเคลียร์ไปเคลียร์ทางระบายน้ำนะคะส่วนพี่น้องเองในส่วนของรอบๆ บ้านเราเนี่ยจริงๆเราช่วยกันดูแลได้นะเรื่องของขยะใช่ไหมอย่างหน้าสวท.เราเนี่ยเนื่องจากว่าเหมือนเขาวางท่อทำถนนใหม
1: ่
0: มันก็จะแล้วเราเป็นที่ลุ่มเนาะเวลาฝนตกเนี่ยตรงหน้าสวท.คุณผู้ฟังขับช้าๆหน่อยนะคะคือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลมาแถวนี้แล้วก็อาจจะลงท่อช้าบางทีมันมีเศษขยะที่ไหลมาจากที่อื่นมันไม่ใช่มาจากสวท.เราคือน้ำคือเราเนี่ยอยู่ที่ต่ำน้ำมันไหลมาปุ๊บมันก็จะมาลงท่อตรงนี้ทีนี้เศษขยะมันก็จะมากับน้ำบางทีมันก็จะไปอุดตรงท่อจนแบบน้ำมันแห้งอ่ะเราถึงจะรู้ว่ามันมีเศษขยะเราถึงจะไปช่วยกันเก็บตรงนั้นได้นะคะก็ตรงนี้ในส่วนของการดูแลขยะรอบๆ บ้านก็ดูแลช่วยกันนะคะทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองค่ะ
1: นี่พี่บุญเรียนก็บอกว่าสวัสดีค่ะยามบ่ายค่อยๆเมืองแฝกลำปลายมาสบุรีรัมย์ไม่ค่อยตกเลยค่ะ
0: มีบุรีรัมย์ไหมคะในพยากรณ์อากาศช่วงนี้ฝนจะตกไหม
1: จังหวัด
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นโซนเหนือมากกว่าใช่ไหมคะทางหนองคายบึงกาฬอุดรสกลอะไรอย่างนี้นะคะมุกดาหารยะโสอำนาจศรีสะเกษอุบลแต่ก็อยากให้พัดไปถึงบุรีรัมย์นะคะพี่บุรีรัมย์เอาไหมคะ
1: เอาไหมคะเอาฝนไหมคะ
0: เอาฝนไหมช่วงนี้เพราะว่าพี่น้องทำนากันนะเป็นช่วงฤดูทำนาหลายพื้นที่ก็น้ำเยอะส่วนบางพื้นที่ก็ฝนไม่ถึงอย่างนี้ก็อาจจะมีน้ำน้อยนะคะฝั่งที่ตกบ่อยๆก็อยากให้แบบไปพัดไปทางที่ไม่ค่อยตกหน่อย
1: จะได้เท่าๆกันเนาะ
0: ใช่
1: บางทีก็ตกที่เดียวตกอยู่นั่นจนแบบท่วมอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงท่านอุตุบอกเรื่องของอากาศร้อนปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอากาศมันจะร้อนกว่าทุกๆปีก็คือร้อนกว่าปกติแต่จริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบอุณหภูมิเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันร้อนขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าความรู้สึกของเรามันอาจจะมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าพอมีแดดปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะแผดเผาเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่พูดถึงแนวโน้มเนี่ยมันมีสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ถูกต้องแล้วที่เรารู้สึกว่ามันร้อน ซึ่งมันร้อนจริงๆ นะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพยากรณ์อากาศที่หยิบมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะ
1: ค
0: ่ะไปต่อกันที่เรื่องของข่าวสารภาครัฐนะคะวันนี้หยิบเรื่องของประเด็น20กระทรวงมาฝากแล้วก็พี่ขำอะไรครับมีคอมเมนต์
1: ใช่มีคอมเมนต์พี่บรรเทาค่ะพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์เอาจ้าไล่มาเลยจ้าสองสาว
0: ทำยังไงดีเราอยากจะพัดไปทางโซนอีสานใต้เนาะ
1: นั่นเนาะใช่ใช่
0: บางทีตกมากก็ดี มีน้ำทำนาแต่ถ้าตกต่อเนื่องบางทีก็อยากจะซักผ้าบ้าง
1: ใช่ตกจนแบบ
0: เนี่ยอย่างวันหยุดอย่างวันหยุดเราก็อยากจะซักผ้าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่ะมาต่อที่เรื่องข่าวดีนะคะของประเทศไทยของเราค่ะร่วมภาคภูมิใจนะคะกับวัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้เปิดเผยว่าหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศค่ะโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีนะคะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคง สืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ค่ะจึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลซึ่งการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและก็ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนค่ะโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงามนะคะขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมภาคภูมิใจและเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่
1: ะ
0: ก็เป็นข่าวดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสถานที่ที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะคะไปต่อกันที่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะวันนี้มีเรื่องราวสายช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์มาฝากแล้วก็สายสะสมทองคำเห็นทองคำถูกๆในออนไลน์ไม่มีอยู่จริงนะคะติดตามในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
3: ใครที่ชอบดูไลฟ์สดขายทองราคาถูกผมบอกเลยนะครับว่าทองราคาถูกไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะหลายคนชอบที่จะดูไลฟ์สดซื้อทองออนไลน์เขาอาจจะอ้างว่าทองเนี่ยเป็นทองหลุดจำนำบ้างมาจากโรงงานหลุดสต็อกบ้างผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้กลโกงชัดๆเลยเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าเนื้อในของทองมันคืออะไรมันคือโลหะทางสเตนที่ข้างนอกเนี่ยถูกเคลือบบางๆด้วยทองคำแท้แบบบางๆแต่ความจริงมันจะถูกปรากฏก็ต่อเมื่อคุณนำทองที่คุณซื้อมาเนี่ยขายคืนเขาหลังจากนั้นเนี่ยร้านทองเขาก็จะเอาทองไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองโดยการเผาไฟพอเผาไฟเสร็จแล้วเท่านั้นแหละจับทองมูลค่าหลักแสนบาทเหลือเป็นเศษเลยแค่ไม่กี่ตังค์เพียงแค่ชั่วพริบตาวันนี้ผมมี3เทคนิคดีๆนำมาเตือนภัยกันครับ1เลยนะครับทองราคาถูกไม่มีอยู่จริงคุณจำไว้เลยนะครับว่าคุณอย่าไปเชื่อของถูกเพราะทองเนี่ยราคาของทองถูกตั้งโดยสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ขายทองต่ำกว่าราคาตลาดแน่นอน2ก็คือว่าหาซื้อ ้อทองในร้านค้าที่มีที่ตั้งเถอะมีหน้าร้านเพราะว่าความมีหน้าร้านเนี่ยมันสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนได้ไปดูได้มีหน้าร้านไปปรึกษาได้ส่วนร้านไหนที่มันไม่มีหน้าร้านเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเวลาเราซื้อมาแล้วแล้วสินค้าเรามีปัญหาเราจะไปแลกเปลี่ยนแลกคืนเป็นเงินได้อย่างไร3ก็คือซื้อกับร้านที่มีใบรับประกันสินค้าทุกตัวที่เราซื้อมาเขามีใบรับประกันให้เราไหมรับประกันว่าแลกได้นะรับประกันว่าเปลี่ยนคืนได้นะรับประกันว่าซื้อขายได้ทีหลังนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแต่เอาล่ะสำหรับใครที่โอนเงินไปแล้วนะครับตกเป็นเหยื่อแล้วคุณแจ้งไปได้ที่สายด่วนนะ1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ขอบคุณคลิปประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการซื้อทองท่อง3คำนี้ให้ขึ้นใจก่อนกดโอนเงินนะคะ1อย่าเห็นแก่ของถูกค่ะทองคำมีราคากลางของสมาคมซึ่งเขาก็จะประกาศกันทุกวันวันละหลายรอบนะคะ2ก็คือซื้อจากร้านที่มีหน้าร้านจริงตรวจสอบได้ค่ะและ3ขอดูใบประกันที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือค่ะ
1: ค่ะก็คือทอง3ข้อนี้ไว้เลยนะคะถ้าเราเห็นไลฟ์ไหนขึ้นมาเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าร้านนั้นราคาถูกต้องตามราคากลางหรือเปล่ามีร้านมีหน้าร้านจริงไหมแล้วก็มีใบรับประกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าหากเผลอใจไปแล้วนะคะก็ให้โทรสายด่วน1441ค่ะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ที่เราแบบเผลอพลาดไปแล้วก็ให้นึกถึงคุณตำรวจค่ะก็ให้โทรไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะเพื่อเขาจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะ1441นะคะเป็นสายด่วนการช่อฉนทางออนไลน์นะคะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้4โมงเย็นพบกับสวท.มุกดาหารค่ะและในวันพรุ่งนี้28กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ถ่ายทอดโดยทางสวท.ปัตตานีนะคะวันนี้ทีมงานสวท.นครพนมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันจิตภัณฑ์สุวรรณกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำหรับในวันนี้จังหวัดปัตตานีขอนำเสนอเรื่องราวพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงต่างๆของรายการดังต่อไปนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องบนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่ผูกโยงแน่นแฟ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเวลาผ่านความหวังและความห่วงใยวันนี้ภาพเก่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวปัตตานีตราบจนทุกวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536
5: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและประสบกนิกรจังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยือนตามพระราชกรณียกิจแต่คือการเสด็จเพื่อมาเยี่ยมลูกด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์และพระราชินีผู้ทรงห่วงใยประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคนับตั้งแต่รุ่งเช้าพี่น้องชาวปัตตานีต่างพร้อมใจกันมารอรับเสด็จด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเด็กน้อยในอ้อมแขนมารดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยืนรอด้วยความเคารพและพี่น้องมุสลิมที่สวมเครื่องแต่งกายตามศาสนบัญญัติต่างมีจุดหมายเดียวกันเพื่อได้เฝ้ารับเสด็จและได้เห็นพระพักของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยตาของตนเองผ่านสักครั้งในชีวิตณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องมุสลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงมีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจต่อศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความหลากหลายคือความงดงามของแผ่นดินไทยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคือรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพักอ่อนโยนรอยยิ้มพระสวนและสายพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยคือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้พบเห็นพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่อบอุ้มลูกๆทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกันการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและความตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์พระองค์ทรงสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายแต่ใช้การเสด็จมาเป็นคำตอบแห่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกนิกรมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนยะรังตำบลอนอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว้าง3ไร่55ตารางวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัชมาฮาลเมืองไทยเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยพนักท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2500และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506ตั้งชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ประชาชนชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศอาคารมัสยิดดังกล่าวใช้ต้นแบบทัชมาฮาลของประเทศอินเดียผสมวิหารแบบตะวันตกออกแบบโดยสถาปนิกกรมการศาสนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งมีโดมสีเขียวขนาดเล็กประกบ4มุมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดกลาง4ทิศและอีกหนึ่งยอดโดมขนาดกลางบนประตูทางเข้ามีหอคอยสูงหรือหออาซานขนาบสองข้างด้านในตัวอาคารเป็นห้องโถงสูงมีระเบียงประดับด้วยหินอ่อนมีบันลังทรงสูงเป็นที่สำหรับคอตีบยืนอ่านคุตบะห์การละหมาดในวันศุกร์

ู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากสำหรับชาวปัตตานีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่คือวันที่หัวใจของผู้คนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของแผ่นดินเป็นวันที่หลายคนยังคงเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยได้เฝ้ารับเสด็จและเคยอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงภาพเก่าอาจเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งพระเมตตาจะยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของประชาชนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536จึงไม่ใช่เพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ของคำว่าใต้ร่มพระบารมีร่มพระเมตตาที่แผ่ปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยและหัวใจของประสบกนิกรตราบนานเท่านานใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวงช่วงตามรอย

0: ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นได้ทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบและก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านและก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

0: ามตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปิยาค่ะซึ่งฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่บ้านปิยาหมู่ที่3ตำบลปิยามุมังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาของเราค่ะเริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2552โดยที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาค่ะได้ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอาชีพแหล่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่2ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลปิยามุมังและตำบลราตาปัญญังค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะเรามีพี่น้องสมาชิกรวมทั้งสิ้น72อัตรานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มของเราค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักค่ะกิจกรรมการเพาะเห็ดกิจกรรมงานพืชไร่กิจกรรมการผลิตปุ๋ยกิจกรรมงานปศุสัตว์และกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยทั้งนี้ค่ะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวตำบลปิยามุมังตำบลราตาปัญญังและตำบลใกล้เคียงให้พี่น้องประชาชนได้มาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาค่ะจากการดำเนินการฟาร์มตัวอย่างตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2552นั้นปัจจุบันย่างเข้าปีที่17นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเราได้รับการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภคค่ะพื้นที่เดิมแห่งนี้ค่ะต้องนำเรียนว่าเมื่อก่อนการสัญจรเนี่ยเราจะมีแค่ถนนลูกรังถนนดินทรายนะคะปัจจุบันเรามีถนนลาดยางเพื่อให้พี่น้องได้เกิดการสัญจรอย่างทั่วถึงจากตำบลปิยามุมังสู่ตำบลราตาปัญญังนะคะต่อมาก็คือระบบสาธารณูปโภคก็คือไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนเราในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าการขยายเขตไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะคะเมื่อมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะระบบเรื่องของน้ำประปาก็มีกระจายมายังพื้นที่หลักต่างๆเหล่านี้รวมทั้งส่วนราชการต่างๆค่ะได้เข้ามาอยู่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้เป็นดินสาธารณประโยชน์ก็ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมังค่ะศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่อำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมังรวมไปถึงสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานีนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยเช่นกันค่ะจากพระเมตตาค่ะทำให้พี่น้องประชาชนกว่า70ครัวเรือนค่ะได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนในตำบลทั้ง2ตำบลและตำบลใกล้เคียงนั้นไม่ละทิ้งถิ่นฐานสามารถที่จะมีรายได้มีอาชีพส่งเสริมบุตรหลานให้ได้มีการศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปค่ะสำหรับชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะก็คือตำบลราตาปัญญังนะคะก็มีอีก5หมู่บ้านตำบลปิยามุมังมี5หมู่บ้านนะคะเราให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยทั้งที่ฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมในเรื่องของอาชีพนะคะในแต่ละปีค่ะเรามีพี่น้องประชาชนที่สนใจเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆให้เกียรติมาศึกษาหาความรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรค่ะ
1: ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่เป็นห้องเรียนชีวิตที่สอนให้ประชาชนรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่ดินน้ำป่าไปจนถึงแรงงานและภูมิปัญญาของชาวบ้านตามแนวพระราชดำริมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันอย่างเกื้อกูลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวหลายครัวเรือนจากที่เคยขาดโอกาสวันนี้ก ลับมีองค์ความรู้มีอาชีพและมีความหวังเพราะพระเมตตาที่มิได้เพียงให้แต่ทรงสอนให้ยืนด้วยตนเอง
0: จากการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะเราไม่สามารถจะดำเนินการหรือพัฒนาฟาร์มตัวอย่างของเราไปได้โดยเพียงลำพังเรายังมีส่วนราชการที่ให้การดูแลสนับสนุนอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะได้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาและเราได้รับอัตราจ้างจากกรมน.ภาค 4ที่ให้การสนับสนุนอัตราจ้างแก่พี่น้องสมาชิกฟาร์มทุกๆฟาร์มตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีค่ะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประมงสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสำนักงานภาคจังหวัดภาคอำเภอและตำบลทุกๆหน่วยงานค่ะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มาให้ในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมไปถึงสถาบันด้านแรงงานค่ะที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการให้การอบรมพี่น้องสมาชิกฟาร์มนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานการพัฒนาฝีมือการพัฒนาด้านอาหารหรือพัฒนางานช่างค่ะทางสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีก็มีส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะที่จะลืมไม่ได้ค่ะเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงก็คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการต่างๆอีกมากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นอย่างดีค่ะจากการสนับสนุนของส่วนราชการนี้ทำให้กิจกรรมของฟาร์มทุกๆกิจกรรมสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในฟาร์มค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทำที่บ้านภายใต้สโลแกนที่ว่าลองทำที่ฟาร์มทำจริงที่บ้านค่ะก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายวันที่ได้รับในอัตราวันละ150บาทอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวนำไปถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสามารถสร้างงานที่บ้านทำให้บุตรหลานมีความรู้ในเรื่องของอาชีพเกษตรและพัฒนาควบคู่กันไปกับพ่อแม่นะคะอีกอย่างนึงที่ได้อย่างมากๆก็คือบุตรหลานสามารถซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อแม่นำไปถ่ายทอดนะคะอีกทั้งนะคะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างเราไม่ใช่มีพี่น้องสมาชิกฟาร์มอย่างเดียวที่สามารถที่จะประกอบอาชีพภายในฟาร์มตัวอย่างได้นะคะเรายังมีพี่น้องเกษตรกรด้านนอกนะคะที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะคะหลายรายด้วยกันที่ไม่มีที่ทำกินนะคะในส่วนของฟาร์มนะคะโดยผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้รับรองในเรื่องของความประพฤตินะคะที่พี่น้องจะเข้ามาใช้พื้นที่นะคะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่เป็นสมาชิกฟาร์มเท่านั้นนะคะแล้วในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดไปก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆกับชุมชนรอบข้างนะคะเรายังมีในส่วนของกิจกรรมงานเห็ดที่มีพี่น้องทำประกอบอาชีพการผลิตเห็ดในพื้นที่นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะโดยการแบ่งปันความรู้แบ่งปันการตลาดนะคะทำให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นภายในชุมชนฟาร์มอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไอ้ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเป็นแสงนำทางให้ประสบกนิกรไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและศรัทธาด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในถิ่นทุรกันดารมิได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงได้รับการสานต่ออย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
0: ในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้มีพระราชปณิธานไว้ว่าไม่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอยากที่จะให้บุตรหลานได้อยู่กับครอบครัวค่ะฟาร์มตัวอย่างของเราค่ะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยาวชนที่ได้ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในภายในฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นที่น่ายินดีค่ะว่าเยาวชนเหล่านั้นสามารถที่จะได้ซึมซับในส่วนของความรักการใช้วิถีในเรื่องของชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหรือจากที่พ่อแม่ได้ปฏิบัตินำไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพได้นะคะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาเยาวชนที่ได้มาเรียนรู้สามารถที่จะห่างไกลยาเสพติดมีแนวทางในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดสารเสพติดและเยาวชนกลุ่มนึงที่หลงผิดไปในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆเหล่านั้นค่ะได้ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ได้สอบถามค่ะน้องๆมีความคิดที่จะกลับนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะจากหลายๆคนครอบครัวเดิมจะเป็นครอบครัวภาคเกษตรนะคะจากการมาเรียนรู้ในภาคเกษตรต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่บ้านสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเยาวชนต่างๆได้เข้ามามีงานทำพี่น้องประชาชนมีงานทำจะทำให้เขาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นขโมยมีอาชีพมีเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตกลับมาทำให้ประชาชนรอบข้างนะคะเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับฟาร์มมากขึ้นฟาร์มไม่ได้ดำเนินงานเพียงแต่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีชุมชนยังมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันให้เกิดการพัฒนาค่ะพวกเราสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะขอสัญญาว่าเราจะรักษาสืบสานและต่อยอดในส่วนของฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างงานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและทำรงไว้ซึ่งผืนที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสืบไปค่ะ
1: จากโครงการตามพระราชดำริสู่การต่อยอดองค์ความรู้การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหารล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความรู้และมีศักดิ์ศรีประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในทุกพื้นที่ที่ลูกหลานไทยร่วมแรงร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสืบสานรักษาและต่อยอดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระเมตตายังคงส่องนำทางให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียงความสามัคคีและการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
2: ทุกพระราชกรณียกิจสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณค่าที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอให้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นแสงนำทางให้คนไทยทุกคนรวมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าดาวพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมวดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
7: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทรรมเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาครัฐของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
11: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ จ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเม็ดแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี้
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมาพร้อมกับสายฝนที่ถล่มเลยก็ว่าได้นะครับในหลายๆพื้นที่เลยล่าสุดนี่แถวลาดพร้าวนะครับวิภาวดีเอ่ยนะครับรวมถึงสนามเป้าตรงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเห็นเมื่อกี้ดูข่าวแถวบางเขนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เช่นเดียวกันครับเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างใครที่กำลังติดตามอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับก็สามารถที่จะทักทายมานะครับวันนี้วันจันทร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของวันหยุดยาวในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะฮะแน่นอนว่าหลายๆคนมีข่าวคราวมีการส่งมาบอกว่าตอนนี้เดินทางอยู่คุณบอลนะครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับแน่นอนว่าเดินทางไปไหนก็ด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางครับทักทายทาง FM 92.5 MHz นะครับทักทาย FM 95.5 MHz ด้วยมีข้อความส่งมาเลยบอกว่ารถติดมากๆเลยมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักมาพร้อมกับวันหยุดยาวนะฮะที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับบางคนก็บอกว่าแหมจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยคุณบอลเพราะว่ารถติดมากๆนะครับขาออกจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเส้นของพระนครศรีอยุธยาจะไปทางภาคอีสานหรือว่าจะไปทางสระบุรีตอนนี้ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียกว่าการจราจรหนาแน่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันไปตลอดเส้นทางครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้แหละอยู่กับคุณผู้ฟังไปตลอดเส้นทางฟังข่าวไปด้วยนะครับคุยไปด้วยรายงานไปด้วยบรรยากาศฝนตกเป็นยังไงบ้างนะครับก็เรียกว่าตลอดเส้นทางครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนนะครับทำให้การเดินทางของคุณผู้ฟังเนี่ยก็เรียกว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เมาไม่ขับดื่มไม่ขับในทุกๆเทศกาลนะครับโดยเฉพาะวันหยุดสำคัญที่จะมาถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากทางด้านของบอลที่มาดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันแล้วก็หลังไมค์ครับวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสนะครับดูแลกันที่ช่างเทคนิคของเราในขณะเดียวกันครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็ทำหน้าที่ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนเลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายรายงานมาหน่อยครับว่าฝนตกแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่บอกว่าโอ้โหน้ำเริ่มมานะฮะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักนิดนึงอาจจะมาด้วยความแรงนิดนึงนะครับช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นวันหยุดด้วยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกว่ามากันครบถ้วนเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับหลายเรื่องราวนะครับเริ่มต้นสัปดาห์แม้ว่าจะเป็นวันจันทร์สุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับน้องแชมป์บอกว่ามาแล้วคุณบอลนี่นะครับก็ทักทายกันหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้รายงานเรื่องของบรรยากาศฝนฟ้าที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับท่านก็มีการประชุมในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครม.นะครับที่มีการขยายเรื่องของการทบทวนนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยวันนี้ต้องรีบมารายงานกับคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่คณะรัฐมนตรีครับเคาะขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้1ตุลาคมนะครับมีการปรับเกณฑ์สแกนกลุ่มนอมินีเผยไม่ยื่นอุทธรณ์สูงถึง 5.4 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เลยครับสดๆร้อนๆนะครับต้องรีบมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเลยแฟนรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงคุณป้าที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ วันนี้ครับ27กรกฎาคม2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันครับแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์ผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆแล้วจากเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมคือวันศุกร์นี้ก็มีการขยับเป็นวันที่20กันยายนนะครับจนกระทั่งกระทรวงการคลังก็ขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกระทั่งถึง30 กันยายน 2569ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันครับก็คือ1ตุลาคม2569นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรียังรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพิ่มนะฮะมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและก็ข้อเท็จจริงมากที่สุดทางด้านนายรวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงสาระสำคัญนะครับกรณีแรกเลยผู้ถือบัตรรายเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะครับบัตรรายเดิมเนี่ยใช้ต่อไปเลยครับไม่ต้องกังวลจนถึง30กันยายนนะครับอันนี้คือผู้ถือบัตรรายเดิมผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะครับจะพร้อมกันเริ่มใช้สิทธิ์กันนู่นเลยครับ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเรื่องของอุทธรณ์ก็จะขยายกำหนดระยะเวลาจากเดิมครับที่จะหมดในวันศุกร์นี้31กรกฎาคมขยายไปจนนู่นเลยครับ31สิงหาคมนะฮะเรื่องของการยื่นทบทวนเพราะว่ามีหลายคนที่โทรมานะครับหลังไมค์ตอนนี้ก็กลิ้งกลางกันเยอะมากบอกว่าไปไม่ทันติดธุระบ้างอยากจะยื่นทบทวนสิทธิ์แต่สัปดาห์นี้ยุ่งมากนะครับมีภารกิจต่างๆล่าสุดครับนี่คือการแถลงของคณะรัฐมนตรีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะหรือว่าการอุทธรณ์ก็ขยายจากเดิมครับที่จะกำหนดให้ก็คือหมดในวันศุกร์นี้นะครับ31กรกฎาคมไม่ต้องกังวลนะครับเขาขยายให้การยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงนู่นเลยครับ31สิงหาคมหลายๆคนก็บอกว่าขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการขยายระยะเวลานะครับที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงคือการแก้ไขแล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมขยายเวลาณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึง20กันยายนครับปลัดกระทรวงการคลังระบุอีกครับว่าจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองรอบนี้เนี่ยอยู่ในราวๆ 9.3 ล้านคนก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกลุ่มที่ข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับความจริงไม่อัปเดตแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังกลุ่มที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นนอมินีนำชื่อไปจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินนะฮะเช่นที่ดินยานพาหนะหรือบริษัทโดยกระทรวงการคลังนะฮะก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ย่อยเป็น4ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องรถเก่ารถคลาสสิกนะฮะอายุเกิน20ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมีมูลค่าตามราคาตลาดแทบไม่เหลือเลยก็จะได้รับการผ่อนผันพิจารณาให้ใหม่นะฮะอันนี้ย้ำเลยใครที่ติดตามอยู่นะครับย้ำเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการถือหุ้นนิติบุคคลเว้นเกณฑ์เฉพาะกรณีถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยครับว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยกว่า 3.8 ล้านคนแต่ก็ยังมีเหลือๆนะครับอีก 5.4 ล้านคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS ครับศูนย์นี้ตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยในการยืนยันตัวตนแล้วก็รับเรื่องอุทธรณ์นะครับโดยเน้นเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่เป็นหลักเลยทีเดียวนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับระบุว่าประชาชนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เนี่ย4ช่องทางหลักคุณผู้ฟังฟังเลยนะครับใครที่บอกว่าจะต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ช่องทางแรกคือเว็บไซต์ของโครงการนะครับช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางที่3ครับแอปพลิเคชันทางรัฐช่องทางที่4ก็คือหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะฮะทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็ย้ำกันว่ามีหลากหลายช่องทางนะครับในการที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แอปเป๋าตังก็ได้ครับแอปทางรัฐก็ได้นะฮะแล้วก็ธนาคารที่บอกไปธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินครับธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ครม.เคาะแล้วครับวันนี้เลยขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ประเด็นหลักเลยนะขยายเวลานะครับขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยจะหมดในวันที่31เขาขยายให้ครับขยายให้ไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับในวันที่1ตุลาคมอันนี้คือเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องรีบมาบอกกันก่อนเพราะว่าหลายๆคนเลยโทรมาแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูภารกิจกันครับเรื่องการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะฮะต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่โดยวันนี้ครับช่วงบ่ายของวันนี้27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครั้งที่2ทับ2569นะครับณทำเนียบรัฐบาลก็มีการทั้งติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งกำลังจะจัดขึ้นครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยที่ประชุมครับก็ได้มีการรับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมของไทยโดยคณะผู้แทน IMF และก็ World Bank นะครับซึ่งอยู่ในระดับเกรด A นะฮะเขาก็ประเมินความพร้อมทุกอย่างบอกว่าเกรด A พร้อมที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆในการจัดงานครั้งนี้นะครับสะท้อนความพร้อมด้านสถานที่จัดการประชุมสะท้อนความพร้อมด้านการต้อนรับนะฮะการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาพรวมแล้วก็รับทราบถึงเรื่องของการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับผ่าน Thailand Pavilion นะครับภายใต้แนวคิดสำคัญที่มีการนำเสนอประเด็นต่างๆทั้งด้านนายกรัฐมนตรีครับก็กำชับทุกๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการดำเนินแผนงานที่กำหนดไว้แล้วก็จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบอกว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติขอให้ทุกหน่วยงานครับร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้ครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็นำเสนอภาพลักษณ์ศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมการประชุมทั่วโลกนะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทุกๆวันครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำเรื่องนี้แหละเพราะว่าเป็นการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นความภาค ภูมิใจของเราคนไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพคุณผู้ฟังกับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้นะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับมีผู้คนจากทั่วโลกนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าเป็นวาระสำคัญของชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยนะฮะที่วันนี้ส่งข้อความรายงานตัวมาแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวครับมาได้เลยนะครับอย่างที่ย้ำกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721มีหลายท่านเลยบอกว่ากำลังเดินทางอยู่คุณวุฒิชัยนะครับบอกว่าโอ้ส่งข้อความมานะครับคุณวุฒิชัยมั่นจันจับประเด็นเป็นข่าวแน่ติดตามทุกวันป้าเอด้วยนะครับป้าเอรักน้องหมาอันนี้เป็นชื่อแอคเคาท์น้องชาตรีนะครับลาดพร้าวตอนนี้พี่บอลครับฝนก็ยังตกอยู่นะฮะหลายพื้นที่เลยอ่ะใครแจ้งมาว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับคุณพิสมัยบอกดำเนินสะดวกครับดำเนินสะดวกตอนนี้หายแล้วฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฟังสัญญาณอยู่อย่างชัดเจนเลยทีเดียวอ่ะแน่นอนก็พยายามที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังในทุกๆประเด็นนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลกันหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับที่เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลครม.ครับ ล่าสุดเห็นชอบครับกับการปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทั้งเกณฑ์คนแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ของรถนะครับทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดเลยต้องรีบมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางครับการทบทวนข้อมูลเพราะว่ามีหลายคนที่บอกว่าหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ควรจะทบทวนใหม่ไหมอย่างไรล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้มายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลนะครับโดยไม่รวมนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเกณฑ์ที่2ครับคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนนะครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนะฮะก็ยังมีอีกหลายๆหลักเกณฑ์นะครับกรณีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เช่นกรณีผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์นะฮะไว้กับที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆเกณฑ์เลยเกณฑ์รถก็สำคัญเกณฑ์รถนี่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่นะฮะเกณฑ์รถไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300 ซีซีรถยนต์สำล้อนะครับรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมว่าด้วยตามกฎหมายครับว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการด้วยนะครับอ่ะใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงเรื่องราวของสตรีทฟู้ดนี่นะครับล่าสุดต้องบอกว่าไทยยกระดับสตรีทฟู้ดนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์นี่ครั้งแรกของประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยล่าสุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้เดินหน้านะครับในการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยหลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเวลาที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันดับแรกๆเลยเขาก็ต้องไปเดิน ินสตรีทฟู้ดใช่ไหมช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายที่เลยเนาะทั้งเยาวราชนะฮะที่บรรทัดทองอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติก็จะไปลิ้มรสอาหารสตรีทฟู้ดกันล่าสุดครับรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดครับเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยสู่มาตรฐานสากลครับโดยนายณพินทร ศรีสันทางนะฮะซึ่งได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์นี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล นะครับโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายครับดำเนินการนำร่อง3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนะฮะจังหวัดชลบุรีก็คือที่พัทยาแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยโครงการดังกล่าวครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพนะฮะของผู้ประกอบการ SME เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้จุดแข็งก็คืออาหารไทยริมทางนี่แหละที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากแล้วก็ผลักดันให้อาหารไทยครับเป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนั่นเองนะฮะโดยต้องบอกว่าจากปัจจุบันนี้ครับสตรีทฟู้ดเนี่ยได้รับการยอมรับนะฮะจากระดับนานาชาติโดยกรุงเทพมหานครครับได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ครับให้เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกโอ้โหนี่นะฮะประจำปี2568ขยับขึ้นจากอันดับ6นะฮะในปีก่อนและย่านบรรทัดทองก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ถนนที่ดีที่สุดของโลกสะท้อนเสน่ห์อาหารริมทางไทยครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกล่าสุดก็ได้มีการเปิดแอปพลิเคชันThai Street Go Star นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมสตรีทฟู้ดนะครับผ่านการรับรองคุณภาพทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถค้นหาร้านเด่นร้านดังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นะครับ Thai Street Go Star นะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดข้อมูลการเดินทางต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามกันโครงการนี้ครับมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการอบรมเรื่องของการวางแผนธุรกิจการตลาดดิจิทัลนะฮะแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI รวมถึงสุขาภิบาลด้านอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
6: ได้
5: ทีมไหนเกมไหมนะ
6: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
7: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเร็ดน้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ17:33ติดตามกันทุกวันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยทั้งทางด้านของใน TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคนบอกว่าจะไปงานแห่เทียนพรรษาใช่มั้ยครับในช่วงเข้าพรรษาก็มีนะครับมีกำลังจะกลับบ้านไปทำบุญใหญ่กับครอบครัวในช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับดังนั้นก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะเพื่อให้การเดินทางของคุณผู้ฟังนะมีแต่ความสุขมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ไปเป็นเพื่อนตลอดเส้นทางเลยมาดูกันครับทางด้านของคุณพลกฤตนะครับสวัสดีจากอำเภอธัญบุรีปทุมธานีครับฝนตกหยุดตกไปแล้วนะครับตอนนี้แจ้งข่าวมานะครับวันนี้มีร้านน้องปูขนมวาฟเฟิลนมสดนี่ภาคเย็นนะครับทักทายมาสวัสดีนะครับร้านน้องปูขนมวาฟเฟิลนมสดอยู่ตรงไหนแจ้งมาด้วยนะฮะคุณสุวรรณาด้วยแล้วก็มีประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้จากพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับขอบคุณมากที่ส่งมาใครดูข้อความสามารถเข้าไปเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดได้มาตามติดภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันครับต้องบอกว่าแน่นอนภารกิจของท่านในการดูแลผู้บริโภคล่าสุดครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ปล่อยผ่านครับส่งท่านประเดิมชัยเกาะติดจากกรณีที่เคยนำเรียนคุณผู้ฟังอยู่ตลอดเรื่องของรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าครับกรณีข้อร้องเรียนที่มีพี่น้องประชาชนนะฮะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับท่านสั่งการต่อครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเนี่ยเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยจากผลการติดตามนะครับบอกแบบนี้ครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบ.กรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย 683รายคุณผู้ฟังสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่ได้เลือกใช้กลไกของสคบเนี่ยเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบครับตอนนี้เนี่ยรับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยประมาณสัก234รายทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นนะฮะต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกครับที่เอกสารครบถ้วนได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วด้วยนะครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานนะครับหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องเนี่ยรัดกุมมากที่สุดแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีในทุกขั้นตอนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าตอนนี้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีติดตามเรื่องนี้โดยตรงสั่งการให้สคบเร่งรัดทุกคำร้องโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นสำคัญทุกคำร้องครับต้องได้รับการพิจารณาครบถ้วนโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายหากกรณีใดครับที่เข้าเงื่อนไขสคบพร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522โดยผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านก็ตามติดในทุกเรื่องนะฮะที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถยนต์ไฟฟ้านะครับล่าสุดนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวนะครับก็มีการยื่นคำร้องมานะครับกว่า600รายแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะประสานนะครับมีเรื่องเดือดร้อนหรืออยากจะให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นสื่อกลางก็โทรมาประสานมาได้นะฮะหลังไมค์วันนี้ก็ยังคงคึกคักอยู่ในการแจ้งเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพี่น้องประชาชนเบอร์โทรศัพท์ครับ02-271-276-9717แล้วก็276-9721นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยในการที่จะทั้งส่งข้อมูลนะครับประสานข้อมูลหรือว่านำเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แจ้งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับก็ส่งมาได้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเชื่อว่าเป็นข่าวดีที่เราได้ติดตามกันมานะครับจากที่มีการประกาศเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกล่าสุดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านเป็นประธานในการเฉลิมฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและก็เจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างสมเกียรติแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความศรัทธานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับก็ได้ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลครับทั้งนี้ครับการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่ส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรื่องของการสร้างรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาพรวมของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่มาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับน้องหมอคงสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับนายชัยชนกชิดชอบล่าสุดก็ได้มีการย้ำวิสัยทัศน์สำคัญเพื่อผลักดันความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกนะครับในการสร้าง AI ที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับล่าสุดครับได้มีการเรียกว่าประชุมสำคัญนะครับเป็นการประชุมระดับสูงโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับเข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารไซเบอร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายครับในเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเป็นการส่งเสริมครับการใช้ AI อย่างรับผิดชอบแล้วก็ใช้อย่างปลอดภัยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับนั่นก็คือ AI for all นะฮะ AI for good นี่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า AI ปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนใช้กันเรียกว่าในชีวิตประจำวันเลยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับบอกว่า AI ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับโดยสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันAI ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการสร้างข่าวปลอมนะฮะเช่นการปลอมแปลงเสียงปลอมแปลงตัวตนตลอดจนการก่อให้เกิดอาชญากรรมออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นครับประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ AI ทำอะไรได้แต่ AI ควรถูกใช้เพื่ออะไรและเพื่อใครนะครับดังนั้นครับแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยจึงมุ่งในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการยกระดับการบริการภาครัฐนะฮะการพัฒนากรอบกำกับการดูแล AI ตลอดจนการสร้างทักษะให้กับประชาชนเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับประเทศไทยก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI นะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการแบ่งปันองค์ความรู้นะครับประสบการณ์ด้าน AI เรื่องของการกำกับดูแลการพัฒนาร่วมกันในโครงการนำร่องนะครับแล้วก็ยังมีการยึดมั่นให้ AI เนี่ยสร้างโอกาสให้กับทุกประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เรารู้จักกันก็คือกระทรวงดีอีก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะฮะซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็เรียกว่าทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดวิสัยทัศน์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับเพื่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI ใช้อย่างรับผิดชอบใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกภาคส่วนนั่นเองนะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลายๆคนครับกำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับวันนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ล่าสุด31กรกฎาคมนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดขายพันธบัตรออม Plus นี่นะฮะใครอยากจะออมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการออมที่มีความปลอดภัยด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยออมง่ายด้วยนะครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus นะครับซึ่งกระทรวงการคลังครับเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรก31กรกฎาคมนะฮะย้ำเลย

0: 31กรกฎาคมพันธบัตรออม plus นะฮะใครที่สนใจนี่คือการเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการออมและก็การลงทุนทำให้หลายๆคนก็บอกออมง่ายขึ้นนะครับออมได้สะดวกขึ้นและที่สำคัญครับต้องบอกว่าเริ่มลงทุนเพียง100บาทนะครับก็ได้รับผลตอบแทนในอัตราคงที่นะครับดอกเบี้ยคงที่ที่สำคัญครับโดยพันธบัตรอายุ3ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีส่วนพันธบัตรอายุ10ปีก็จะให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับซึ่งก็บอกว่าประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมรูปแบบปกติทั่วไปนะครับมียังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟัง plus ทุกเดือนนี่ plus ทุกเดือนคือเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนนะครับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ plus ผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจูงใจนะครับเพิ่มความคุ้มค่าในการออมแล้วก็การลงทุนplus ตลาดรองคือซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็การเปิดจำหน่ายครั้งนี้ครับประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรนะครับผ่านทาง Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับเปิดให้ลงทุนเริ่มต้นก็100บาทเริ่ม31กรกฎาคมเริ่มวันศุกร์นี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะเริ่มลงทุนเริ่มต้นก็100บาทนี่นะเราก็สามารถออมได้ง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญสะดวกด้วยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเปิดให้นะฮะใครที่สนใจรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมครับผ่านพันธบัตรออม plus นะครับแน่นอนทางเลือกของการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทุกบาทที่ออมครับช่วยสร้างความมั่นคงให้ตนเองแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศไปด้วยกันนะครับอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังนะฮะแอปหุ้นมี100ก็เริ่มได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเริ่มได้พันธบัตรออม plus นั่นเองอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามกันนะฮะกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่านะครับต้องบอกว่า1กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนำไปติดตามกันครับเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันเลยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ย้ำกันนะครับว่า6สิงหาคมนะฮะพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะงานนี้ย้ำกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับที่เพจของถนนดนตรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮัวน่านะครับงานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็มาชมกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจกันเจอกันที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวทนะฮะของ FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz และ AM 1467 GHz ครับทุกวันเสาร์นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับถนนดนตรีนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮัวน่านะครับ6สิงหาคม2569นะครับก็เจอกัน6โมงเย็นเป็นต้นไปไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับงานนี้เชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับกับถนนดนตรีกันเยอะๆนะครับอ่ะมาดูข้อความกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ใส่บาตร พระ28รูปครับต่อเนื่องกันเลยขอบพระคุณมากคุณจันทิวาลือชาคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับมีน้องข้าวฟ่างด้วยอะไรดีฉันก็ว่าดีสวัสดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแอคเคาท์นึงที่ติดตามกันในทุกๆวันเลยนะครับผ่านทางสวทของเรานะฮะมีข้อความอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะส่งต่อกันมาก็สามารถส่งต่อเพิ่มเติมมาได้ต่อเนื่องกันนะครับไปดูที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งเรื่องราวของสิ่งที่หลายๆคนตามอยู่นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกลางไทม์ไลน์เรื่องของการแยกนะฮะสองกระทรวงเรื่องของกระทรวงกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่โดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นปีนี้อย่างช้าก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของกพร.นะครับโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงกีฬานะครับคือชื่อนะครับคือกระทรวงการกีฬาและก็กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารการจัดการเรื่องของงบประมาณการดำเนินงานของแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความชัดเจนนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็เป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันให้อย่างเป็นระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็จะมีกระทรวงการกีฬานะครับแยกไป1กระทรวงแล้วก็มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับในอีกกระทรวงหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นช่วงต้นปี2570นะฮะก็จะเป็นการกลางไทม์ไลน์ที่ชัดเจนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ล่าสุดอีก1เรื่องครับก็เป็นเรื่องของแวดนี่นะฮะครม.ครับขยายเวลาแวด 7% ออกไปอีก1ปีถึงนู่นเลยครับ30กันยายน2570นะครับโดยทางด้านของที่ประชุมครม.ครับล่าสุดไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ออกไปอีก1ปีนะครับจนถึง30กันยายน2570เพื่อประโยชน์ก็คือการพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรครับว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเรื่องนี้น่าสนใจตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับกล่าวว่าสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวครับเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดครับในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีนะครับเป็นเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570นะครับโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการแล้วก็การนำเข้าทุกกรณีโดยการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7ก็จะช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพนะครับเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนนะฮะส่งผลให้ภาคธุรกิจก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับต่อเศรษฐกิจไทยการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศก็สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายแล้วก็เป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีครับในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ครับจะได้รับรู้รับทราบนะฮะถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปเตรียมเคารพธงชาติกันกรมอุตุนิยมเตือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหหลายพื้นที่เลยตั้งแต่จัดรายการมาบอกตกฝนตกตกหนักเลยนะครับมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนครับเฝ้าระวังฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้คุณผู้ฟังจนถึง30กรกฎาคม2569และก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับล่าสุดนี่นะฮะทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านบอกว่าขณะนี้ครับพายุโซนร้อนโนอึนนะครับได้เคลื่อนฝั่งนะฮะที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังเกิดฝนในบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมยกตัวอย่างเช่นนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเช่นจังหวัดพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ในภาคเหนือด้วยรวมถึงภาคตะวันตกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครดังนั้นครับในหลายๆพื้นที่ที่ได้บอกไปนะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงนู่นเลยฮะ30กรกฎาคม2569นะครับในช่วงดังนั้นช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเดินทางไปไหนนะครับด้วยความปลอดภัยและที่สำคัญนะฮะอย่างที่บอกกันทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทั้งจังหวัดพังงากระบี่จังหวัดระนองภาคตะวันตกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครช่วงวันหยุดยาวนี้ก็อาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับนี่ก็ต้องแจ้งเตือนกันให้กับคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงครับไปติดตามข่าวแล้วก็การเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 น.กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ขอเดชะฝ่าพระบาทคุ้มถวยราชแดนสยามพระผ่านฟ้าจริยวัดงามทั่วเขตคามสดุดีวโรกาสเฉลิมพรรษาขัตติยาวิลาสีหอการค้าน้อมพักดีพระภูมิทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมเสียนจะหลดล่าแนบบาทาทะจอมไทยร้อยพระศกด้วยหัวใจน้ำพระทัยชะโลมดินกูลเกื้อประชาราษฎร์ทรงประกาศสืบสารสิ้นทศพิษครองแผ่นดินตามรอยราชชบิดาสกตบุรีรัมย์ร้อยลำนำนกบรรทากรองพศต่างมาลาอาศิรวาทพระภูวนัยขอจงพระเกษมทรงปรีเปรมเป็นขวัญให้ปวงข้าประชาไทยน้อมดวงใจถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สกต.บุรีรัมย์จำกัด

มิ่งมหามงคลแก้วเพริดแพรวยิ่งสรรพสิ่งสรรบรรจบครบสมัยเฉลิมพระชนเจ้าธานินปิ่นพระไทยขอถวายพระพรชัยพระภูวดลขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสของชาวไทยถวายกุศลอุตสาหกรรมบุรีรัมย์น้อมกมลชัยมงคลน้อมหัตถ์ไทยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวออนธิดาชานุบาลอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สปก.จัดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไทยองค์ทศมราชาพร้อมกันทั่วประเทศพช.ห้วยราชร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569สืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนรัฐมนตรีสุรศักดิ์กลางไทม์ไลน์แยก2กระทรวงกีฬาวัฒนธรรมท่องเที่ยวคาดเสร็จสิ้นภายในต้นปีหน้าครม.ไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่ใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม2569ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแวก 7% อีก1ปีถึง30กันยายน2570พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่27กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกานายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเพศสัจกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จิตอาสาประธาน904วปร. หัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมจิตอาสาทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจทำงานปลูกต้นไม้ปรับปรุงทัศนียภาพปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำและปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณสระน้ำข้างที่ทำการเทศบาลตำบลกระสังจนงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน3สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สปก.จัดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไทยองค์ทศมะรามาพร้อมกันทั่วประเทศวันที่26กรกฎาคม2569สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไทยองค์ทศมะรามาพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดจากพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีขณะที่จังหวัดอุดรสปก.ได้จัดกิจกรรมณดมอเนกประสงค์โรงเรียนประสาทสามัคคีอำเภอประโคนชัยโดยมีนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธีตามมอบหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินผ่านแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการมอบพันไม้ให้ประชาชนการสร้างการรับรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10รวมถึงไม้ยืนต้นมีค่าเช่นยางนาประดู่และพะยูงโครงการนี้ยังคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่มุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนเนียลทิริตี้รวมถึงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนพช.ห้วยราชร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569สืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นาทีซึ่งงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชจังหวัดลำนำโดยนางสาวกิ่งการสุขอนันต์พนักงานอำเภอห้วยราชเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอห้วยราชประจำปี2569ณพุทธมณฑลจำลองวัดบ้านตาเสาตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้รับเกียรติจากนายยุทธชัยพงพนิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยนายเสงี่ยมอนันต์รำสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยที่สะท้อนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชุมชนการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแต่ยังเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคการศึกษาในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีสุรศักดิ์กลางไทม์ไลน์แยก2กระทรวงกีฬาวัฒนธรรมท่องเที่ยวค าเสร็จสิ้นภายในต้นปีหน้าวันที่27 ธันวาคม 2519นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของกพร.โดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลครม.ไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30 กันยายน 2519ส่วนบัตรรอบใหม่ใช้สิทธิพร้อมกัน1 ตุลาคม 2519วันที่27 ธันวาคม 2519นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31 กันยายน 2519เป็นวันที่31 สิงหาคม 2519พร้อมขยายเวลาการใช้สิทธิบัตรการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2519ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1 ตุลาคม 2519นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยครม.ไฟเขียวขยายเวลาแหวก 7% อีก1ปีถึง30 กันยายน 2570พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยวันที่27 ธันวาคม 2519นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลและสดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มแหวกออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดากล่าวว่าสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30 กันยายน 2519ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1 ตุลาคม 2519ถึงวันที่30 กันยายน 2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะอำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และต่างจังหวัดร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชวนพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกันสำนักงานจัดหาเงินจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่าคนทำงานที่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมากัมพูชาต้องเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายควรผ่านตามขั้นตอนดังนี้การขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานขออนุญาตโดยยื่นคำขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดการจัดทำเอกสารและการตรวจสัญชาติหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนเอกสารการอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการขอวีซ่าดำเนินการที่สถานทูตไทยในประเทศต้นทางหรือที่จุดตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องด่านตรวจคนเข้าเมืองการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานภายใน15วันโดยยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานการตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่ากับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำโทร044666538แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร65/2569ลงวันที่24 มิถุนายน 2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังรักการะหว่างกิโลเมตรที่135ถึงกิโลเมตร135+840เริ่มสัญญาวันที่24 มิถุนายน 2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22 กันยายน 2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่า งาน9,789,863.96 บาทจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่ในช่างเทคนิค4อัตราในช่างเครื่องกล1อัตราช่างเจาะบ่อบาดาล2อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเจ้าพนักงานสกัดน้ำบาดาล1อัตราพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล3อัตราการสมัครเปิดและสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเลือกหัวข้อพนักงานราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์แล้วครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME SME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยและครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม plus เป็นยังไงพันธบัตรออม plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connectแพลตฟอร์มอันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่ EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือ แอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นแหละครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประ

ลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษและครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์แล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศ.เองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุก
ธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทําบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ตรวจสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในจดหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
2: ที่บดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่งและหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนบริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว
6: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EEC เตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาคและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจะทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้งสองประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบขแนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขแนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
13: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
10: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ทีมงานวันนี้คุณอัครเดชคัมภีราดิจทรชัยโสดาและคุณากรสิทธิพิทักษ์นะครับวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาตั้งแต่16นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายท่านผมเชื่อว่ากำลังเดินทางกลับนะก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับและพูดอยู่เสมอนะครับทุกๆครั้งนะครับก็ให้วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไปตลอดการเดินทางนะครับไปตลอดการเดินทางจนถึงสวัสดิภาพหมดไม้ของคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาวันนี้นะครับไปสรุปการแข่งขันกีฬาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายประเภทหลายรายการนะครับวอลเลย์บอลก็ได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับไทยเข้าชิงซีวีคัพเลข2นะคู่ชิงผิดคาดนะไม่ใช่เป็นอินโดนีเซียที่ผมฟันธงไว้นะไทยมาชิงกับ ขอไปนะครับไทยชิงกับเวียดนามนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของเวียดนามนี่นะก่อนหน้าแข่งขันเท้าความก่อนไทยชิงกับเวียดนามนะครับก่อนหน้าเจอแข่งขันในรอบชิงเนี่ยนะเวียดนามเขาพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียไทยชนะกัมพูชามานะครับเจอกันมา9ครั้งในรายการนี้นะครับไทยชนะ6แพ้3แต่ว่าปีที่แล้วนะรายการนี้ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะทั้ง2สนามเลยนะครับแล้วก็เรามาแก้แค้นล้างตาเวียดนามได้ใน4เกมนะครับแล้วก็ปีนี้เราชนะเวียดนามมาในรอบแรก3-0เซตครับแล้วก็ใน3แรกเราชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะอีก3-1เซตนะครับแล้วก็ใน3-2ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราชนะ3-2เซตในรอบแรกนะแล้วก็มาชิงกันในวันนี้นะชิงกันเมื่อวานนะครับก็ผลปรากฏว่านะชิงกันเล่นกันถึง5เซตนะครับเราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซตแบบว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับ2-3เซตนะเราแพ้ไปนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรก22-25กลับมาชนะ25-23ชนะ25-19แพ้15-25นะครับผมอาจจะสับคะแนนนะเอาว่าคะแนนแรกเป็นของเวียดนามก่อนนะไทยเวียดนามนะครับชนะเราไป3-2เซต22-25-25-23-25-19-15-19-15-10นะครับก็เวียดนามก็คว้าแชมป์ซีวีลีกสมัยแรกนะส่วนไทยได้รองแชมป์นะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียชนะกัมพูชา3-1เซตนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ของเราเนี่ยแพ้นะเราได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับ3รางวัล นะพาเดชพินิจดีนะออฟเซตพิเตอร์นะครับบุญยฤทธิ์วงศ์ธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็พัฒน์ขพงศ์กว้างนอกเป็นลิเบโร่นะที่เราได้รางวัลในการแข่งขันในการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเดินทางกลับวันนี้นะครับถึงประเทศไทยเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมชาติไทยนะครับเข้ามาถึงรอบชิงนะครับก็สเวียดนามก็ยินดีด้วยนะครับเวียดนามแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามนะครับหลังจากที่ดีที่สุดของเขาในปี2024ในรองแชมป์นะครับสนาม2แล้วก็สนาม2ในปี2025นะครับก็นี่คือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่เขาได้เงินอัดฉีดนะครับ800ล้านดองตีเงินไทยก็1,24,23บาทนะครับก็เป็นอาชีพที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามมอบให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์ซีวีคัพสนาม2นะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งเนชั่นลีกนะครับ2026ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่การเจอกันระหว่างตุรกีนะครับเจอกับบราซิลนะครับแล้วก็ตุรกีก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2อย่างยิ่งใหญ่นะครับเอาชนะบราซิล3-1เซตนะครับ23-25นะครับบราซิลชนะในเซตที่1นะครับตุรกีกลับมาชนะ25-23 26-24และ25-21ครับคว้าแชมป์ VAL เป็นสมัยที่2ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จต่อจากปี2023นะครับนะฮะส่วนบราซิลก็อกหักอีกแล้วนะอกหักอีกแล้วนะได้รองแชมป์นะได้แค่เหรียญเงินนะที่3เป็นของอิตาลีนะครับได้อันดับที่3แล้วก็ไทยในรายการนี้จบที่14นะครับแล้วก็บังการีเป็นอันดับสุดท้ายตกชั้นนะครับแล้วก็สรุปนะแชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตุรกีที่2บราซิลที่3อิตาลีที่4จีนนะครับที่5สหรัฐอเมริกานะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไทยนะครับก็อยู่ในอันดับที่14แล้วก็นักกีฬา
ผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP นะครับเป็นของมาริซ่าวากัสนะครับบีหลังของตุรกีนะตัวแบกเลยล่ะครับตบได้หนักมากนะวากัสนะครับมาริซ่าวากัสได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า MVP นะครับเธอนี่เป็นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็เท่าที่ทำไว้นะฮะก็33คะแนนนะจาก4เซตในรอบชิงนะสูงมากนะครับนะก็ชื่นชมด้วยนะครับจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับแล้ววอลเลย์บอลไทยจบรายการนี้ที่14นะจาก30คะแนนนะครับวันนี้สมาคมเวลาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยชุดแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่เวียดนามนะครับเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างดาวรุ่งกับชุดใหญ่นะครับนัทนิดาใจแสนนะครับเซร่าแอนโคมานะแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์วรุณีการรำนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรนิรารัตน์ศรีกุตาวริศราสิทธาเลิศนะครับนันนภัทรมุนจะคำประพัทยาพลคำจิตดาภานาหัว

ลีกอาชีพของญี่ปุ่นนะครับ SV ลีกของญี่ปุ่นนะครับก็ดูการที่แล้วได้ที่8นะครับก็ได้ประกาศตัวนะครับดึงนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะดึง2นักวอลเลย์บอลนะครับ2นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปร่วมทีมนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็น้องแบมครับจิตดาภานาหัวหนองนะมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในลุยศึกเจลีกญี่ปุ่นนะครับ SV ลีกในฤดูกาลหน้านะรอเชียร์กันนะครับปี2026ถึง2027รอเชียร์นะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเนี่ยนะก็หมดสัญญากับวิกตอริอาฮิเมจินะครับเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เข้าร่วมทีมไซตามะไอเอลนะครับส่วนแบมจิดาภานะครับก็ครั้งแรกนะฮะได้รวมเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับก็ลงเล่นในไทยลีกมาสมัครในลีกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนนท์ไดมอนด์ฟู้ดนะครับฮารุชลบุรีนะครับราชมงคลธัญบุรี VC นะเคยเล่นนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะนัดหน้านัดแรกนัดแรกนัดแรกนะของวอลเลย์บอลนี่น่าจะเป็น17 18ตุลาคมนะครับนะก็รอเชียร์นะสโมสรไซตามะไอโอนะครับก็จะเป็นสโมสรที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับมาลองฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับเปิดหัวเรียบร้อยแล้วในกลุ่ม B ของไทยนะครับชนะลาว5ประตูต่อ0นะครับหน้าของอันโทนีอัสซันนะใช้ชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาเทียศักดิ์เผยพิมายนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับสารัตน์อยู่เย็นนะครับเสกสรรตราตรีนะครับโดยมีมาเดลทอมเบียนะครับณัฐพงศ์สาริยานะครับก็เป็นตัวหลักนะครับก็เป็นฝ่ายชนะลาวนะครับ5ประตูต่อ0ลาวเจอใบแดงไปด้วยนะครับนะเดือใบแดงไปคนหนึ่งนะครับเราได้ประตูจากเทือศักดิ์เผยพิมายนะครับเปิดลูกแรกนะครับคคณะคำยกลูก2ยศกรบุรพาลูก3สารัตน์อยู่เย็นลูกที่4คคณะคำยกบดอีกลูก1ลูกที่5 50นะครับอันโทนีอัสซันก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าพอใจนะครับเราเริ่มต้นรายการนี้ด้วยชัยชนะนะครับแล้วก็นักกีฬาหน้าใหม่หลายๆคนก็โชว์ฟอร์มได้ดีที่สำคัญคือนักกีฬาไม่มีใครบาดเจ็บนะครับทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกนะครับตัวนี้กลับมาแล้วนะฮะโฟกัสนี่ทางด้านของโค้ชฮัสซันนะบอกว่าไม่ต้องพักครับกลับมาถึงก็ต้องฟื้นฟูเลยโดยเฉพาะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของสารัตน์อยู่เย็นนะครับนะฮะก็มาฟื้นฟูกันเลยนะครับก็เราตอนนี้ซ้อมอยู่วันนี้เนี่ยผมดูนะในโปรแกรมนะซ้อม2ชั่วโมงครับวันนี้นะเข้าโรงแรมกลับมาถึงที่พักปั๊บเข้าโรงแรมแล้วจับซ้อมเลยนะเรียกความฟิตนะแล้วก็แยกตัวจริงเพื่อฟื้นฟูร่างกายตัวสำรองลงสนามนะครับหลังจากที่ชนะลาวมานะครับแล้วก็นักกีฬาของเรานัดต่อไปเนี่ยเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกับมาเลเซียวันนี้ลาวไปเยือนมาเลเซียนะแพ้เรามา0ต่อ5ส่วนไทยเปิดบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมนะฮะก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันในวันนี้ก็มีคู่หนึ่งสิงคโปร์นะกับติมอร์เลสเตสิงคโปร์นำอยู่ 2-0 นะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทางด้านของอินโดนีเซียเจอกัมพูชานะรอติดตามกันนะฮะซึ่งสำหรับรายการนี้เนี่ยนัดที่เราจะเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน1สิงหาคมนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำครับประกาศนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสานต่อโครงการเพื่อเยาวชนโดยการมอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะในการแข่งขันนัดที่2ในการเจอกับมาเลเซียนะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับในฟุตบอลอาเซียนครับนะครับก็เป็นการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆแล้วก็อะคาเดมี่ต่างๆนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้าโดยมาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรให้กับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่สนใจนะฮะติดต่อได้นะฮะติดต่อได้ทางมีเดีย FA Thailand นะครับภายในวันที่29กรกฎาคมนะครับแล้วก็สมาคมได้รับเรื่องปั๊บก็จะตอบอีเมลกลับไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าเรื่องของฟีดแบคที่ต้องบอกว่าอย่างงี้ที่หลายๆคนแบบนะพูดคุยกันนะครับเรื่องของแฟนบอลนะครับก็เรื่องของโฟกัสการไม่ดูการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีฟรีทีวีก็คือฟรีวีดิจิตอลนะครับที่มีทั้ง3579 3579 NBT อะไรต่างๆเนี่ยนะกล้องดิจิตอลนะครับนะมาเลข23 Workpoint มาเลข20 16 TNN เลนมาเลข25 Grammy นะที่เปิดอยู่ใช่ไหมหมายเลข2 NBT นะหมายเลขไทย PBS อักวานไปกล้องดิจิตอลปัจจุบันนะ
ซึ่งช่องไหนก็ได้นะทางด้านของแฟนฟุตบอลบอกว่าทำไมไม่มีฟรีทีวีให้ถ่ายทอดเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้องเชียร์ไทยต้องจ่ายตังค์เพื่อดูทางผ่านคนเอกชนภาคเอกชนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์อย่าง True Vision Now ทำไมต้องจ่ายตังค์เดือนละ199บาทเพื่อจะดูฟุตบอลนะครับเรื่องนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะบอกว่ารายการนี้

0: นี่เนี่ยครับ AFF สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ AFF ขายลิขสิทธิ์ตามกลไกของตลาดและเอกชนที่ซื้อไปก็คือ True นะฮะ True เขาซื้อไปและเขาถ่ายทอดสดผ่าน True Vision Now นะหลักการง่ายๆก็คือว่าสิทธิ์ขาดในการถ่ายทอดสดอาเซียนครับครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ True Vision นะครับเป็นของสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะครับสมาคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะดูก็อุดหนุนนะฮะอุดหนุนทาง True Vision Now นะครับแต่ถ้าทาง True อาจจะคือเป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะคุณผู้ฟังนะนะครับอยากสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยอยากเชียร์ก็ดูไม่ดูที่สนามถ้าดูถ่ายทอดสดอยากจะดูถ่ายทอดสดทางช่องทางก็นู่นแหละฮะก็ซื้อสนับสนุนทาง True เพราะเขาต้องซื้อลิขสิทธิ์ไงเขาไม่ได้มาฟรีๆนะครับนะฮะก็ถ้าจะคาดหวังว่า True จะบางนัดให้ชมทาง TN 24นี่เป็นเครือข่ายของ True ใช่ไหมหรือว่า True for you นะ True for you อีกช่องหนึ่งนะก็ต้องรอติดตามกันนะ True for you นะครับ TNN 16ใช่ไหม True for you 24ประมาณนี้นะก็รอติดตามนะครับแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยทาง True เขาซื้อมานะในภาคเอกชนเขาต้องลงทุนในการซื้อนะครับก็อยากจะดูก็สนับสนุนเขานะครับเหมือนกับมวยวันอ่ะคุณผู้ฟังครับมวยวันก็มี2เซกชันที่ให้ดูฟรีกับดูแบบเสียเงินนะฮะช่วง18นาฬิกาใช่ไหมถึง20นาฬิกา30นาทีช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงคู่ยักษ์คู่ใหญ่ก็เสียตังค์ชมนะส่วนดูฟรีก็35นะ7สี HD 35นั่นคือการสนับสนุนกันนะครับนะเราอย่างผมก็ซื้อนะเพราะว่าทาง True อย่างที่บอกนะเขาลงทุนนะครับเงินต่างๆนะครับเพื่อได้ดูกันนะครับเขาก็ไม่ได้ดำมาฟรีๆนะนะครับเราก็ซื้อเพื่อมาดูเหมือนกันนะครับเรื่องของฟุตบอลนะจบไปเราเชียร์นะครับเรื่องของฟุตซอลนะครับของเราจะเตรียมแข่งขันในฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับมาเลเซียเจอกับนิวซีแลนด์วันที่1สิงหาคมนะครับเราเชียร์กันที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะครับแล้วก็มีเจอกับขอพนักอัฟกานิสถานเวียดนามรัสเซียนะครับเช่นเดียวกันครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับก็ติดตามกันนะครับเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วก็นะทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้แชมป์นะครับรับลูกได้เสียด้วยอะไรด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับแหมมีคนเข้ามาทักทายมากขอบคุณคุณยุทธนะคุณพี่สุจิตรานะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลนะครับคุณประทีปเพชรไตรพงษ์นะคุณอัชราปิ่นทองนะครับคุณหนูเงียมนะคุณคนึงนิดคุณประทีปเพชรไตรพงษ์อดีตนักมวยดังนะครับนะประทีปเทคนิคปัตตานีนะเด่นประทีปเทคนิคปัตตานีนะครับขึ้นมาต่อยเวทีใหญ่ด้วยนะอาจารย์ประทีปตอนนี้สอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะติดตามอยู่ด้วยนะฮะคุณนิรวรรณบัวเกตคุณสุภวรรณนะคุณประพัฒน์คุณกิตนะนะครับก็มาทักทายด้วยนะครับคุณจาก SCG นะครับคุณพี่รจนาคุณประพัฒน์นะครับหลายท่านอย่าลืมว่าคุณกิตก็เป็น FC ของถนนดนตรีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาเลฮาวน่านะครับพฤหัสที่15ใช่มั้ยนะฮะขออภัยนะพฤหัสที่พฤหัสที่6สิงหาคม2569พฤหัสหน้านะก็เชียร์กันนะฮะมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจนะให้กำลังใจคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับมาส่งมอบรอยยิ้มนะหลังจากที่ทำมากว่า30ปีสำหรับถึงดนตรีนะรวมถึงมาติดตามมาเลฮาวน่าวงดนตรีนะก็อีกวงดนตรีที่อยู่กับถึงดนตรีมายาวนานนะตั้งแต่การถึงดนตรียังไม่ออกอากาศทางไลฟ์นะครับอาคารเดิมของเราอาคารแรกนะครับนี่มากับพี่พิญโยรถคันเล็กๆอัดกันเป็น 4-5 คนนะมาออกอากาศเล่นดนตรีสดๆกันที่ในสตูต่อหน้านั้นนะแล้วมาลีฮาวน่าก็จะเป็นวงแรกๆที่มานะครับก่อนหน้านั้นมีแฮมเมอร์มีมาลีฮาวน่าเนี่ยที่มาประจำนะตอนนี้ก็ทุกๆครั้งนะครับก็มาลีฮาวน่าก็จะมาปิดเรื่องของดนตรีไลฟ์นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับผู้จัดด้วยนะครับรอยยิ้มของพี่พิญโยรุ่งสมัยนะเราจะได้เห็นดนตรีในอนาคตต่อไปอย่างไรนะก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันที่6สิงหาคมมาเจอกันนะครับสำหรับมาลีฮาวน่ากับดนตรีนะครับเรื่องของฟุตบอล FC การท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลแล้วกันนะหัวหอกลูกครึ่งไทยอังกฤษมาร่วมทีมนะครับเพิ่งหมดสัญญากับกริมบี้เรียนลีกคืออังกฤษนะครับมาเซ็นสัญญากับการท่าเรือ4ปีนะฮะก็คือก็น้องก็คิดดูแล้ว นะครับมาอยู่กับการท่าเรือคงรุ่งนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าอยู่กับบุรีรัมย์น่าจะรุ่งกว่านะการท่าเรือนะนะก็เหมือนกับนะหลายๆคนที่มาอยู่กับการท่าเรือนะครับที่ดับไปก็มีนะที่ไม่ที่ดังอย่างทีมอื่นการท่าเรือซื้อมาแล้วก็มาดองไว้นะไม่ค่อยได้ลงเข้ากับทีมไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่หวังว่าน้องชุดเบลนะครับประสบการณ์ที่อยู่ในอังกฤษนะจะทำให้การท่าเรือวูวาขึ้นนะไปสู้กับบุรีรัมย์ได้สู้กับแบงคอกสู้กับสู้กับบีจีปทุมสู้กับประจวบได้นะเพราะว่านักเตะของการท่าเรือถ้าวัดตัวต่อตัวก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับได้นักเตะใหม่อีกคนแล้วชุดเบลนะครับส่วนบุรีรัมย์นะอุ่นเครื่องนะในปรีซีซั่นเอาชนะบีจีปทุมมา 3-0 นะครับกีเยเม่วิชเชอรี่สุประชัยใจเด็ดนะครับสุประชัยใจเด็ด1ลูกกีเยเม่วิชเชอรี่ก็2ลูกนะครับเป็นการเปิดตัวปรีซีซั่นในการอุ่นเครื่องชนะ 3-0 นะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเหมือนกันนะฮะก็เอาชนะทีมซันเดอร์แลนด์นะครับ 4-2 นะครับการคุมทีมของอันโตนีเอลาโอล่านะครับก็ใช้การเล่นที่อิสระในเกมรุกมากขึ้นของปีกทั้งสองข้างนะครับนะฮะก็เราได้เห็นทั้งบทบาทของโดมินิกโซโบสไลด์นะครับในกองกลางนะเป็นหัวใจหลักในกองกลางนะครับมีทางด้านของแฮร์วี่แอลเลสนะครับสร้างศักยภาพในเกมรุกมากขึ้นนะครับเคอร์ติสโจนนะขยับได้ทุกตำแหน่งนะครับซิมปงเอยนะฮะก็เติมได้เต็มที่นะฮะแล้วก็มีลอสเคอร์เจสนะครับก็ลุกได้เต็มที่เหมือนกันนะครับเราเห็นกองหน้าอย่างทางของริโอเอ็นกุมฮานะฮะโอ้โหเคลื่อนที่ในกองหน้านี่จนมีส่วนได้ประตูด้วยนะก็นี่คือเกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับเกมของลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เน้นเกมรับแต่ในการเพรสซิ่งแล้วก็บุกมากขึ้นนะครับได้เราไม่ได้เห็นการต่อบอลสั้นๆเหมือนกับอันเดอร์สล็อตเราได้เห็นการต่อบอลยาวๆแล้วมีโยนไปข้างหน้าปีก2ข้างเรื่องมีบทบาทนะครับนี่คือลิเวอร์พูลในการอุ่นเครื่องในนัดแรกนะครับชนะไปนะนะครับอีกคนหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะทางด้านของคาซูยาชิมิวระนะฮะตำนานนักฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับจะ60ปีแล้วตอนนี้59ปีอุ่นเครื่องนะครับในแล้วก็ตัวเองก็เล่นอยู่ด้วยนะกับทีมเจลีก3นะครับฟุกุชิมะยูไนเต็ดชนะคู่ต่อสู้อิวากิฟูรุกาวะ 7-0 นะครับและเจ้าตัวก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงให้ทีมนำด้วยนะฮะ 5-0 นะครับแล้วก็ประตูแรกในรอบ4ปีนะของคาซูยูชิมิอุระนะใครเป็นรุ่นเดียวผมก็คงรู้จักนะมาไทยก่อนหน้านั้นมาบ่อยนะครับบอกว่าจะเล่นถึง60ปีนะจะเล่นฟุตบอลถึง60ปีแล้วก็เกษียณนะครับนี่คือคาซูยูชิมิอุระนะครับนี่เล่นลีกมาถึงฤดูกาลที่42ปีแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวอายุ60ปีปีหน้าจะเลิกเล่นแล้วนะครับต่อสัญญาจนถึงปีหน้าครับกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดนะครับก็รอดูนะครับของเราก็มีหลายคนนะพี่ๆหลายคนนะที่ยังเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางานวิ่งงานใหญ่อีกรายการหนึ่งซึ่งได้รับคำชมมากมายนะครับที่ยะลาครับยะลามาราธอนครั้งที่6ครับยะลามาราธอน2026งานวิ่งที่สำคัญนะซึ่งทางด้านของเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้นักวิ่งที่มากกว่าเดิมนะครับรวมแล้ว 8,600 คนนะครับทุก4ระยะนะครับ 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีฟันรันด้วยนะครับนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยกว่า 9,000 คนนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดการแข่งขันแล้วก็หมุดหมายที่นักวิ่งทางใต้นะฮะต่างชาติญี่ปุ่นก็มามาเลเซียก็มานะครับจากกรุงเทพมหานครลงไปเยอะมากนะฮะระดับทีมชาติหลายคนไปแข่งขันรายการนี้นะครับเมื่อวานนี้คึกคักมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานนะครับนายอำนาจชูทองแล้วก็คุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะครับนายกเทศมนตรีนครยะลาแล้วก็ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆภาคีเครือข่ายร่วมกันให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักวิ่งนะครับบรรยากาศของสนามวิ่งยะลาค่อนข้างสวยงามนะไม่ยากนะสนามวิ่งแล้วก็นักวิ่งก็จะวิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะฮะสวนขวัญเมืองสวนสาธารณะนะครับผ่านหอนาฬิกาผ่านศาลผ่านหลักเมืองนะที่ต้องผ่านนะครับผ่านวัดอารามหลวงอย่างวัดเมืองนะครับแล้วก็เลียบไปยังวัดเวลุวันผ่านเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานีนะที่มีความยาวยาวมากนะครับผ่านจุดชมวิวสตรีทอาร์ตนะฮะทุ่งทานตะวันภาพวาดบนผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองอย่างสวยงามนะครับและแต่ละจุดแต่ละจุดก็มีแฟนซีกองเชียร์นะของพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะซึ่งปิดถนน 100% นะฮะทางจังหวัดให้ความร่วมมือปิดถนน 100% นะครับมาต้อนรับและให้มันแก่ตลอด สองข้างทางแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบุรีรัมย์ที่เขามาทุกๆ2กิโลทุกๆ100กิโล1กิโลแต่ว่าทุกๆกิโลเมตรของยะลาก็ทำไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบุรีรัมย์นะฮะก็ช่วยด้วยกำลังใจกำลังกายของชาวยะลานะครับแล้วก็เต็มใจด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่ไปแข่งขันนะครับถึงแม้ว่านะนักวิ่งที่จะคว้าแชมป์ก็จะเป็นอีลิตประเทศไทยระดับหัวแถวอย่างยะลามาราธอนคราวนี้แชมป์มาราธอนก็สัญชัยนำเขตนะครับไปแข่งขันมา 3-4 ปีก่อนหน้านั้นแข่งฮาล์ฟได้แชมป์มาตลอดคราวนี้สัญชัยนำเขตก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1ในมาราธอนนะครับ2ชั่วโมง35นาทีโดยประมาณทำลายสถิติเดิมนะครับเงินรางวัลที่1ได้แล้วโอออนและได้เงินรางวัลทำลายสถิติด้วยนะครับเจ้าตัวก็มาร่วมเต้นกับกองเชียร์ก่อนเข้าเส้นชัยนะครับ1กิโลเมตรเนี่ยมีกองเชียร์อยู่สัญชัยก็มาเต้นด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปส่วนหญิงครับสริยาต้าวงครับแชมป์เก่าปีที่แล้วปีนี้ก็นำเดี่ยวมาเลยครับก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันครับพร้อมกับทำลายสถิติใหม่ด้วยนะครับนะได้เงินรางวัลไปด้วยนะทำลายสถิติแล้วก็แชมป์นะครับฮาล์ฟมาราธอนนะฮะ21กิโลสุปริยาสนเสมนะครับน้องสุสาวใต้ซึ่งทีมชาติไทย4เกมก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันนะครับ10กิโลเมตรนะครับพงศกรนะสุภกรสุภวัฒน์พงศกรน้องมังกรพงศกรนะครับก็คว้าที่1เข้าเส้นชัยพร้อมกับบุญถึงเลยนะขออภัยกับสัญชัยเลยนะสัญชัยเข้าเส้นชัย42กิโลพงศกรตามมาห่างกันไม่ถึง1วิอ่ะครับเข้าเส้นชัย10กิโลนะก็ทำลายสถิติ10กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับน้องมังกรก็คว้าเหรียญทองทีมชาติไทยนะครับส่วนหญิงครับน้องเอิญสุทธินีครับคว้าแชมป์นะครับ5กิโลหมีสมโชคก็มาคว้าแชมป์นะฮะนี่คือยะลามาราธอนนะปีนี้คนสมัครเยอะมากแล้วก็มีเงินรางวัลสำหรับรุ่นเอ็ดกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็ฮาฟมาราธอนกับมาราธอนเนี่ยเข้าเส้นชัยทุเรียนทานโตถือว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่แม่ใครๆก็อยากลิ้มรสนะเข้าเส้นชัยทุกคนได้ทุเรียนกินหมดเลยนอกจากอาหารต่างๆนะกว่าร้อยร้านค้านะของดีของขึ้นชื่อเหนียวไก่นะของปัดของยะลาของภาคใต้นะครับทุกคนได้ทุเรียนนะแบบว่าหิวกลับไปได้เลยนะครับนะจัดกันเต็มที่เชื่อว่าปีหน้าจะมีขาแรงทั่วประเทศนะครับมาลงมาที่ยะลาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือการจัดการที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆต้องขอชมนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือวันวงกีฬาในวันนี้นะทิ้งท้ายด้วยยะลามาราธอนปีหน้าจะไปร่วมแข่งขันอีกครั้งนึงครับปีนี้จบฮาล์ฟนะผมนะ1ชั่วโมง5013นาทีวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองอกอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: แต่วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
6: ้นายชัยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายชัยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มกล้าวนมพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกรุงตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประณามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6-0และ6-0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2-0เกม25-15และ21-12คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2-0เกม21-19และ21-15คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีกหนึ่งประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0-2เกม16-21และ11-21ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไปศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้าง างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิดตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์น่านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะฮูดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะฮูดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัลเอเชียนดรีมเพลเยอร์อวอร์ด2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัดเจลีกอะคาเดมี่เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดหน้ารายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

พ่อของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุปการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือซิว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนยังคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นและก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผ่องภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดระเนตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจให้เขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อน

เป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาเรเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนๆของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไม่ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสียชี้หน้าตะโกนมาก่อนว่าคุณขับรถย้อนสอนนี่ทางวันเวนะคำพูดนั้นเตือนสติให้เรเน่ปิดปากอย่าโต้เถียงเขารีบเปิดประตูรถลงไปวูบแรกรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักยังลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินไปดูหน้ารถก็ไม่พบรอยบุบใดแถมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มก็ห่างออกไปหลายเมตรต่างฝ่ายต่างเบรกทันซะก่อนก็เลยยังไม่ทันได้ชนกันจนเกิดความเสียหายที่อาจจะหนักกว่านี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรกระแทกดังปังเมื่อนึกขึ้นมาได้เขารีบเดินกลับไปที่รถอ้าวคุณอย่าหนีสิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีเรเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นสอสอแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวมิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่าห์มีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านสสระเนศนี่ครับระเนศอึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

ี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากละถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิเสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิเสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มหวีดหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าประปาว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเราตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนตรทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนตรเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่มือก้มมองลงไปที่พื้นรถร่างเบาบางของเด็กชายวัย5ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของเรเน่เสมอ

หนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นระเนศกลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามระเนศตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆรอว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่ระเนศกลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนะ

ช้าวันจันทร์ระเนศรีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูเรเน่ตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับเรเน่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งรู้สะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสส.ระเนศมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบพาลูกชายที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องตัดสินใจขับรถย้อนสอนฝ่าเข้าไปบนทางรันเวย์แล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับมอเตอร์ไซค์ที่สวนมาแต่เพราะท่านขับด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จึงไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดแค่เขาถลอกนิดหน่อยกับกระจกมองข้างหักแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไก่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากกระเดชยินดีใจค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางา

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้น

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: พจน์ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เฉลิมพระชนมพรรษาราชาพิสัตย์ถวายใจจงรักภักดีพิสารจตุรพิธทพรศรีอภิวานดลบันดาลอภิประสงค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ริมรัตน์ฉัตรชัยไอสวรรค์เฉลิมขวัญประเทศไทยให้ผ่องศรีเฉลิมคุณพระบุญญาบารมีไทยทุกที่ศรีวิไลไปทั่วกันทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งผองทรงหมายปองพัฒนาพาสร้างสรรค์ทรงต่อยอดโครงการงานผูกพันทรงหมายมั่นตามพระราชบิดาเฉลิมพระเกียรติเกิดก้องผุดผ่องใสเฉลิมพระทัยให้ทรงสมปรารถนาอัญเชิญพรพระไตรลักษณ์วัฒนาโปรดรักษาให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวณัฐิยามีสูงเนินสรรพสามิตรพื้นที่สุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

ระทรงเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่คือหลักธรรมหลักชัยไทยทั้งผองประดุงธรรมค้ำจุนราชชาติเรืองรองแผ่นดินทองด้วยบารมีจักรีวงศ์มหาวชิราลงกรณ์บวรนาถทรงเปลืองปราดการยึดสุดประสงค์พระเมตตาดุจฝนหลังยั่งยืนยงด้วยเอกองค์ปิ่นบวรนราบดีมิ่งมหามงคลชนทั้งชาติอวงข้าบาทเทิดองค์พระทรงศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแหล่งล่าทั้งธานีทศภูมิขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชยุทธชูดวงนายอำเภอเฝาศรีนรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าที่อำเภอเฝาศรีนรินทร์จังหวัดสุ

0: ื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองน่าไม่เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
0: คุณกำลังฟัง

เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับค่ำคืนวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบริน101บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะฮะ3:10 น.ถึง4:00 น.เหมือนเดิมครับเพลงเพื่อชีวิตนะครับนำมาฝากให้ท่านได้ฟังมีความสุขกันในช่วงพักผ่อนนะช่วงตั้งแต่3:00 น.ถึง4:00 น.ในเวลาที่ท่านได้ผ่อนคลายเนาะเหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันนะครับก็ให้มีความสุขกับการรับฟังเพลงก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้เพลงของเบาปานนะครับเบาปานดีเทิร์นใช่เธอหรือเปล่าก็นำมาฝากทุกท่านกัน0745141115หลังใหม่ครับยังทักทายกันได้เหมือนเดิมต่อเนื่องกับเพลงของไม้เมืองเพลงนี้นะครับมาไม่ไกลถ้าไม่มีเธอ

เดินทางได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เดินไปด้วยกันก็คงทำให้ชีวิตนี้ดีขึ้นแน่นอนเนาะนะครับเพราะว่าสองคนดีกว่าคนเดียวไหมก็ว่าอย่างนั้นนะแต่บางท่านว่าแต่ว่าไม่ใช่ถึงแม้ถ้าใครสักคนหนึ่งที่พลาดไปอยากจะเริ่มต้นใหม่

0: มต้นใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะเริ่มอย่างไรคงต้องคุยกันพอสมควรเหมือนกันนะครับจะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งเพลงของคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับให้นำมาฝากทุกๆท่านกันก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทาง FM สวท.สุรินทร์ด้วยนะครับคุณอัยเรศขอเพลงปล่อยของอนทวัชชัยคุณเดชโรฟาซีนนะครับอยากฟังเพลงสำลึกของไมหุนหน้าแล้วก็สวัสดีน้องสวรรค์แสนดีนะครับพี่ประยูนสมปองวันนั้นเจอพี่ประยูนแวบๆไม่ได้คุยเนาะนะครับไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ลงพื้นที่ที่สุรินทร์มาติดตามเรื่องของทุนหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะก็ถือว่าไม่เจอกันแล้วไม่ได้คุยผมก็วุ่นวายนะกับการตามถ่ายภาพเนาะวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอรุณบุญธรรมเจริญนั้นก็มาเนื่องในโอกาสเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพนะครับอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองนะฮะสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่ท่านไปเสียชีวิตที่ภาคใต้นะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็เจอกับคนร้ายโจมตีจุดตรวจอยู่ที่บูเกสมีที่ตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับที่ภาคใต้เนี่ยก็วันนี้จัดขึ้นที่เมนวัดจำปาธารารามวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะนะครับเสียงหายไปด้วยก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ทั้งวันเจอแดดเจอฝนเนี่ยเสียงก็จะหายประมาณนี้นะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องสดุดีท่านเนาะนะครับวีรบุรุษของเราที่ไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไปเสียชีวิตในหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้ก็ธงชาติก็คลุมนะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมอะไรกันจำนวนมากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็หลายๆท่านเมื่อกลางวันเมื่อบ่ายนะก็ทางจังหวัดเราก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจังเวียงนะครับก็ร่วมแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไปร่วมเป็นเกียรติไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ถือว่าเป็นการไปไว้อะไรให้กับทหารผู้กล้านะครับตอนนี้สถานการณ์อาจจะคลี่คลายลงไปบ้างแต่ว่านอกจากคลี่คลายทางแถวๆบ้านเราทางนู้นเขาก็ยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ก็ยังเจออยู่ก็ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังทางประคนชัยนะครับขอเพลงของขีตานชลีเพลงนี้คนจนเกกะนะครับ
1: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมกลุ่มเพื่อนประชาชนและ

นจนเนาะถึงมีชีวิตแต่ก็ดูเกกะก็เป็นการเปรียบเปรยกับสถานะทางสังคมนะที่คนเราจะเจอกันเมื่อก่อนนี่ยิ่งใครที่จนนี้จะถูกประณามถูกเหยียบถูกย่ำสารพัดนะฮะทุกวันนี้ก็ผมไม่รู้ว่ายังคงเป็นเหมือนเดิมไหมในสถานการณ์ของสังคมบ้านเรานะครับก็มีการแบ่งชนชั้นวรรณะการแบ่งความยากดีมีจนนะครับคนร่ำคนรวยก็มีสิทธิมีเสรีภาพมากหน่อยนะคนจนก็พูดอะไรไม่ได้ก็ดูผิดไปหมดอะไรประมาณนี้ก็เป็นนวนิยายหลายๆเรื่องก็เคยเขียนเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องสั้นก็มากนะก็มีอิทธิพลก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปขอบคุณหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับก็ทยอยที่จะเปิดเพลงให้ท่านได้ฟังเนี่ยผมหาแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเพลงบางเพลงหาก็ยังไม่เจอนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับคุณอดิเรกแว่นแก้วนะครับขอเพลงของคุณอ้นธวัชชัยเพลงนี้อ่ะเป็นเพลงฟังแล้วมีความสุขอีกเพลงหนึ่งนะครับอะไรที่วุ่นวายกับชีวิตอะไรที่มากมายก็ปล่อยไปบ้างเนาะจะทำให้เรามีความสุขนะฮะ

ะนั้นจะอะไรไปปล่อยนะเพลงชื่อสั้นๆของคุณอ้นธวัชชัยชูเงินขอบคุณนะครับสำหรับคุณได้เดเรกแว่นแก้วแนะนำก็มาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับผลรางวัลผ่านแว่นฟ้ารอบสุดท้ายนะครับเขาประกาศออกมาแล้วทั้งเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีท่านไหนที่ผ่านเข้ารอบก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ได้รางวัลละแต่ว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศหรือว่ารองชนะเลิศแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับ10รางวัลแน่ๆก็คือได้รับเงินแล้วนะครับเรารับเงินรางวัลเรียบร้อยรออย่างเดียวว่าเขาจะไปตัดสินได้อย่างไรก็ยินดีกับหลายท่านมีของท่านใดบ้างนะครับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจนะครับของรางวัลพันแว่นฟ้าได้เขียนพิมพ์เข้าไปรางวัลพันแว่นฟ้าปี2569นี่ก็คงจะชัดเจนเหมือนกันนะครับก็คงจะเห็นก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะฮะครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสีขอรภูมินะครับอยากจะฟังเพลงของเบาวีเพลงใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้เป็นตามที่ขอหรือเปล่าฟังพร้อมๆกันครับ

ข้าช่วงสีสันวรรณกวีนะครับดูฟังวันนี้ก็มีบทกวีมาฝากท่านเหมือนเดิมนะครับคืนนี้นะครับจะเป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2561นั่นหมายถึงว่าผ่านมาแล้ว8ปีช่วงนั้นไปทำข่าวน้ำท่วมสมัยอยู่ที่101เนาะนะครับแถวทางอำเภอเสรภูมิถ้าจะไม่ผิดนะก็เป็นภัยที่ขออภัยไม่ใช่ที่เสรภูมิเป็นบทกวีที่เขียนช่วงเวลาที่เกิดเหตุน้ำท่วมที่สปป.ลาวครับช่วงนั้นถ้าใครจำได้เนาะนะครับเป็นการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งที่สปป.ลาวบ้านพี่มังน้องเรานะข้ามของไปก็เจอแล้วนะเป็นบทกวีที่เขียนในห่วงเวลาที่ทับให้กำลังใจพี่น้องสปป.ลาวที่ประสบภัยพิบัตินะครับก็เขียนวันที่24เดือน7ปี61นะครับไปลองมาฟังชื่อบทกวีให้โลกล้วนมีเราอยู่เท่ารักนะ

างใจได้สัมผัสตาต่างตาต่างใจได้สัมผัสรักไม่เคยจำกัดแรงหวั่นไหวโลกล้วนอย่างงดงามความเป็นไปต่อแรงใจต่างใจมาให้กันมือต่างมือจับมือคือมวลเรารับรู้โลกหม่นเศร้าเท่าโศกสันสนามไซอัตตปือคือชีวันเราแบ่งปันหัวใจให้เธอมีรู้ว่าหนาวเหน็บหนาวเธอร้าวหนักรู้ว่าสุดจะหักห้ามวิถีรู้ว่าห่วงเวลาทุกนาทีต่างฤดีสลายเธอพ่ายพังไม่เป็นไรโลกเห็นไม่เป็นไรปลุกชิ้นใหม่ปลุกขึ้นใหม่ใจทุกดวงเป็นปวงหวังเป็นสายธารชุ่มเย็นเป็นพลังไหลหลากลังล้างลบกลบเซเปียนเรายังยิ้มให้กันเพื่อวันพรุ่งรอแสงรุ่งสาดใสไม่แปรเปลี่ยนเราจะรอสมดุลโลกหมุนเวียนร่วมขีดเขียนภาพต่างเส้นทางไกลเราจะรอสมดุลโลกหมุนเวียนร่วมขีดเขียนภาพต่างเส้นทางไกลเพื่อโลกล้วนมีเราอยู่เท่ารักร่วมตระหนักต่อนิยามความยิ่งใหญ่ธรรมชาติคือชีพลมหายใจมือจับมือจึงมั่นไว้ไม่ทิ้งกันเพื่อโลกล้วนมีเราอยู่เท่ารักร่วมตระหนักต่อนิยามความยิ่งใหญ่ธรรมชาติคือชีพลมหายใจธรรมชาติคือชีพลมหายใจมือจับมือจึงมั่นไว้ไม่ทิ้งกันมือจับมือจับมั่นไว้ไม่ทิ้งกัน

ครับความแข็งแกร่งความเข้มแข็งของประเทศชาติก็คงอยู่แน่นอนไม่มีใครมาแซะมาทำลายได้เนาะนะครับแม้ว่าจะมีข่าวเรื่อยๆว่าประเทศข้างประเทศตรงข้ามของเรามาแซะอยู่ด้วยตอนนี้นะทางปราสาทตะควายทางเนิน350ปราสาทคันดาเห็นว่ามีก็ให้กำลังใจทหารฐานเพลงจริงๆเพลงทางสนมขอไว้รวมใจไทยหนึ่งเดียวรวมใจไทยหนึ่งเดียวแต่ว่าผมเรื่องมาของชาวมามาฝากไม่ว่ากันนะครับให้มีความสุขกับการรับฟังเช่นเดียวกันทางขอศิลป์นรินทร์เนาะก็ขอเพลงของตั๊กแตนชลดามานะครับบอกว่าอยากจะฝากให้กับผู้ใหญ่ชำนาญเขางามตากสามโคกผมว่าจะเกษียณแล้วปีนี้นะดูท่าแล้วเนี่ยวันนี้ผมเปิดไม่ทันนะครับผมขออภัยเดี๋ยวยกยอดไปพรุ่งนี้ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ายังมีเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาไว้ก่อนหน้านี้อยู่นะครับคงจะต้องน้ำลากันด้วยเพลงสุดท้ายเพลงนี้ของอาจารย์ไข่มาเรียวันหน้าสำหรับคุณแองเจโรฟาซินขอให้ทาง FM สปทสุรินทร์นะครับส่วนเพลงที่คุณผู้ฟังทางของศิลป์นรินทร์วันนี้นะครับยกไปพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจัดให้จริงๆทั้ง2เพลงนะครับอย่างไรขอให้มีความสุขกับการรับฟังดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้ฝนตกบ่อยๆอากาศกลางวันวันนี้ก็ร้อนจัดไม่มีฝนก็ร้อนนะครับก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นแล้วก็ลำบากคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกท่านก็แล้วกันนะครับตื่นมาพรุ่งนี้ก็เจอกับเรื่องราวดีๆกับชีวิตนะก็ขอให้มีความสุขคืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับสำนึก

0: พระพลชัยทรงพระเจริญได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักการจนะอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์ โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคือวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวงเฉลิมราช

พลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพพัตราอุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็งสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินพภัทราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจักรนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็งสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจักรซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกรมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจักรนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่2นะคะเมื่อปี2488และวงกรมโฆษณาการขอเป็นขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครร่วมกับท่านจัดสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมันทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวลีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจากนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวลีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2494

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็งสิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจักรนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักรนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

ชุดต่อไปผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะขยี้ใจเพลงนี้ท่านจักตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้องและบันทึกแผ่นในปี2504ฟังผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเนื่องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7 M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา18นาฬิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา21นาฬิกา30นาทีเส้นทาง M2 คันแรกออก จากท่าต้นทางเวลา 12:00 นคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 นส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:00 นประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
9: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

อัญชลีน้อมเสียรเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีสีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วราฟ้ากลืกไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมร้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐกาญจนะเกียรติคุณปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

0: เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามเลิกจำรัดพิพัฒงามเฉลิมพระชนพระภูวในขอน้อมอาศิรวาสแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกรองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซีตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบล

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญจสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศน์ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศน์ฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้1การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก2การมีอายุยืนยาวนี่ก็ยาก3การได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและ4การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสวัสดีนะของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายอาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่ง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดส์นะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาลเวียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงเงินนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการขอโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้

อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้

ไปเกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องทนทันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดี
ตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะนายญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตราย
ส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็ดเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นนั้นนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการ
มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดและก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดและก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาทุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธดำรัสว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นแล้วก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเกื้อจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ประกาศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด

0: ื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1 + ครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1 + ครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: คายุโกโหตุมหาราชาทีคายุโกโหตุมหาราชนีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบายดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกคือเก่าครับในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วิริยุทธ์หน่อยพร้อมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาติการบุพพันธ์ในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการวนาวิริยุทธ์การบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกครับสายแหลกแหกมาในรายการสบายดีครับผม
1: สบายดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับยายของน้ำมู
1: ก็ไม่เคยได้โทรมาเลยเนาะวันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลาโทรพ่อ
0: ก็อยากจะถามว่าสุขภาพดีหรือยัง
1: จ้าดีขึ้นแล้วพ่อ
0: ดีใจด้วยครับผม
1: จ้าพ่อสบายดีแล้วเนาะ
0: ก็สบายดีครับแม่ยังเจอกันกับรายการทุกรายการอยู่ครับแม่
1: จ้าก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่จ้าเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปคือก็นู่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านจ้า
0: ครับดีแล้วครับแม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผม
1: ส่วนมากเดินทำบุญนะครับพ่อ
0: ครับทำบุญไว้กับตัวไม่ไปไหนครับแม่
1: จ้าขอฟังเพลงด้วยนะครับพ่อ
0: เพลงอะไรครับ
1: สุโขทัยระทมของ
0: สุโขทัยระทม
1: สายันรันจ้าสายันรันดอนให้น้องวิรุฒจัดให้ยายด้วยเด้อ
0: ครับผมสุโขทัยระทม
1: และมอบให้การมอบให้ทุกเสียงทุกสายสวทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: จ้าและพ่อด้วยจ้า
0: ขอบคุณ
1: ด้วยจ้า
0: ครับขอบคุณครับผมยายของน้ำมูลนะครับเนาะก่อนที่เข้ารายการนะครับเป็นบุญเรียนที่รักนะครับกะทั่วขม่าหลังไม่ละกะได้รับไปแล้วนะครับว่าอยากขอฟังเพลงจูบมาจำแน่วสันนะครับถ้าเบิ่งในเฟซจักหน่อยนะครับว่ามีไผแน่นะครับตอนนี้เอ้าเดี๋ยวฟังเพลงก่อนครับวันนั้นบ่ได้อยู่จัดให้นะครับเพราะจะค่อยมาเบิ่งว่าทางเฟซมีท่านใดแน่เข้ามาในรายการเนาะครับเนาะครับเศร้าๆนี้ครับเสียงเพลงครับผมครับผมโทรศัพท์ครับผมสบายดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสมใจเอาพ่อสมใจมาจังได
2: ้ครับโอ้มื้อนี้ฝนตก
0: ครับ
2: ฝนตกเมื่อคืนเนี่ย
0: ครับดีใจน้ำ
2: ก็กำลังอยู่ตกพ่อกับปล่อยกับปล่อยนี่แหละ
0: ครับผม
2: ครับรายงานอากาศ
0: ครับผม
2: ครับพ่อครับมาแล้วเช้าฝนตกบ
0: ่มื้อนี้ตอนเช้านี่บ่ตกครับตอนมาครับพ่อ
2: ครับครับขอเพียงเด้อ
0: เพียงหยังครับผม
2: เพียงแม่พงศ์ศรีไหนว่าไม่ลืม
0: ไหนว่าไม่ลืมครับผม
2: ครับไหนว่าไม่ลืมแม่ผมตีบอลรุ่นขับร้องมาไปทุกเทศทุกสายเถอะ
0: ครับผม
2: ครับเอาสวัสดีแค่นี้ละ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับเช่นครับฟังเพลงต่อเลยครับผม

นาฬิกา47นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานเพื่อนบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ

มันมีหน่อยๆปีเนาะครับที่ปีแต่ละปีนี่ครับมือสำคัญสิมาร่วมกันบ่ว่าสิเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาที่สิมาพอกันเราเฮ็ดให้ปีมีมือหยุดนี่หลายมือเฮ็ดให้ถ้วยราชทั้งประเทศนี่ครับได้รับอนิสงส์จากการหยุดเหย้าของวันคัตฤกษ์กันสิก็ขอให้ทุกท่านนะครับหนึ่งได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอันที่สองนะครับไปใส่มาใส่ก็ขอให้สุขสบายนะครับปลอดภัยปลอดภัยกันในช่วงวันหยุดเหย้าจังสีนะครับก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดเหย้าครับเราเฮ็ดกิจกรรมกับครอบครัวหักกันในหลายๆนะครับสร้างกันหน่อยๆลงนะครับความแล้วก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของและครอบครัวของเราครับเอ้าช่วงท้ายของรายการนะครับผลงานวิทยุการบรรจงจัดให้นะครับเพลงที่เหลือนะครับตามลำดับนะครับเช่นครับผม

หานาฬิกานะครับหา16นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีพระขาที่กำลังพ่อพันธ์ไม่ฝ่ายเป็นผู้นำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องคงจะมีความสุขหลายๆนะครับกับวันหยุดยาวจังสี่นะครับกับเสียงเพลงให้แต่สดเศร้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องผู้สูงอายุของเฮาล่ะกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่เปิดทั้งหอกระจายข่าวเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องในหมู่บ้านของเฮาในชุมชนของเฮานะครับเนาะต้องกราบขอบคุณท่านผู้มีจิตอาสาที่เฮ็ดความดีกับชุมชนของเฮาก็ขอให้เฮามีความสุขหลายๆนะครับมื้อนึงนี่ครับหลังไม้นะครับสาวกระสังโทรมาอยากฟังเพลงของทุ่งท้องใจนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับที่เขามาเพราะว่าที่เป็นทั้งเฟซท้ายนี่ของแม่บุญเรียนนะครับที่หลักนะครับยกนิ้วโป้หายนะครับนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับทั้งเฟซนะครับเอาท้ายของรายการนะครับเพลงที่ขอมาหัวหน้าวิทยุการบรรจงจัดให้ทุกเสียงทุกสายเพื่อเป็นความสุขและเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเพลงนี้จบประจบจังไหนนะครับผู้ขาที่กำลังพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งหัวหน้าวิทยุการบรรจงให้พี่น้องอยู่ดีนะครับเดินทางไปใส่มาใส่นะครับปลอดภัยแข็งแกร่งแข็งแกร่งรายการลาไปก่อนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: าว Green Power by PEA
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทางนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุขปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนาฤมลอุดมพรรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
6: นายชุนพงษ์มีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกสพในฐานะโฆษกกกพเปิดเผยว่าที่ประชุมกสพมีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ละสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วย ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.thได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ให้สยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโลคากรองพศแทนมาลาขอน้อมก้าวถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทกันตพัฒน์นาคเจริญอัยการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

0: ฉลิมพระชนมพรรษาภูวนาถประชาราษฎร์อภิวาทประเสมสีน้อมจงรักพระทรงศักดิ์ด้วยภักดีถวายพระพรพระภูมีศรีพทัยพระพลานามัยไพบูลย์สวัสดิ์พระทรงฉัตรเรืองจรัสนิรัตติสัยทรงเคียงคู่ราชินีศรีวิไลทุกดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนงนุชกุมสัตรายุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย
1: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ

0: Clear.
1: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ียสละเพราะเมตตาผู้อื่นซึ่งไม่รู้จักมักคุ้นกันแปลว่าผู้เสียสละนั้นมีใจเจริญคนที่มีใจเจริญนี่แหละจะช่วยให้ชาวโลกอยู่กันได้ด้วยดีและมีความผาสุกถ้าคนส่วนรวมอยู่กันได้ด้วยความสุขก็เท่ากับเป็นผลสะท้อนส่งให้ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนที่เสียสละนั้นดีตามไปด้วยพระราโชวาทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะช่วงนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะช่างเทคนิคอยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวริยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราด้านดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณนะคะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนของเราชาวบ้านของเราจะได้มาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519ค่ะขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอทักทายแฟนรายการในภาพรวมกันก่อนนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆกับการติดตามนะรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งแล้วก็เวลาจบรายการดิฉันก็จะเข้าไปนะดูในเรื่องของข้อมูลนะคะคำทักทายแฟนรายการของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทั้งในเรื่องการกดนะคะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจผู้ดำเนินรายการแล้วก็ในเรื่องของข้อความที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเมื่อวานนี้นะต้องขอบพระคุณกับทางน้องต้นน้ำประมินนิรโสด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคุณเด่นสนสันนะคะมีแม่บรรเทาสำราญใจรวมทั้งมีกำนันนิสาสิริสำราญซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแจ้งในเรื่องการเปิดหอกระจายข่าวที่จะนำข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องนะคะชาวบ้านนะคะที่กำนันนิสาได้ดูแลนะคะได้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีข่าวมาให้ได้บอกกล่าวกันนะคะในเรื่องของพี่น้องชาวตำบลบ้านปือบอกว่าทุกๆวัดจะร่วมกันแห่เทียนถวายพระสงฆ์นะคะในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะก็มีการแจ้งมาบอกว่าตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะก็แจ้งมานะคะในทางรายการเมื่อวานนี้ต้องขอบพระคุณคุณอดีตพิไทยด้วยนะคะแล้วก็ทางกำนันพลคนสระกาวนะเปิดให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะอยู่บ้านหนองเรือหมู่ที่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะขอบคุณคุณสนั่นอชวรัมด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจนะคะว่าชาวนาของเรานั้นนะคะในพื้นที่ในเรื่องของฝนตกติดต่อกันหลายวันนะจะได้น้ำนะคะในเรื่องของการเรียกว่าอะไรหล่อเลี้ยงต้นข้าวนะคะจะได้ปีนี้ก็ขอให้ราคาข้าวนะคะดีเยอะๆเลยนะแล้วก็มีคุณนรากรจินรำด้วยอันนี้เป็นแฟนรายการที่บอกว่าฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะหมู่12ตำบลพระครูนะคะแล้วมีคุณสุเทียนทองคำก็ติดตามกันทุกวันเลยระหว่างออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีคุณส่งพาพันต้องขอบพระคุณแล้วก็มีทั้งคุณลำดนอุตตาปาคุณเกียรติศักดิ์กล่อมประโคนนะคะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็แจ้งในเรื่องของการรับฟังต้องขอบพระคุณนะคะแจ้งเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวทางท่านเทคนิคของเราจะได้ดูในเรื่องความพร้อมในเรื่องการออกรายการเนาะแล้วก็มีทั้งคุณประคองสุขด้วยนะคะคุณกอบโชคนะคะก็ติดตามกันนะคะคุณสเวทไหมคะถ้าเอ่ยนามผิดต้องขออภัยนะคะฟังทุกวันนะคะคุณวรรณากรมาจารย์นะคะคุณสากลเจียวรำนะคุณอุทิศวรรณศรีนะแม่บริเวณที่รักก็ติดตามกันตลอดเลยนะคะแล้วมีคุณรู้สึกว่าเข้ามานะเมื่อวานนี้จะมีคุณบุญอื่นไหมคะโมเติมนะคะเพิ่งเห็นนะคะเข้ามาต้องขอบพระคุณคุณบุญจันทร์ทองสุดนะแล้วก็มีท่านอื่นๆเข้ามาด้วยทั้งผู้ใหญ่วัยๆนะคะเพิ่งเข้ามาเพิ่งเห็นนะคะต้องขอบพระคุณแล้วก็หลายๆท่านนะคุณยืนยงประโคนด้วยทักทายประมาณนี้ก็แล้วกันเท่าที่เห็นข้อความเข้ามาเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยเข้ามาทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
เดี๋ยวเรามาติดตามนะในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนก็แล้วกันนะก่อนที่จะฟังพยากรณ์อากาศเนาะก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเชิญชวนผู้สาธารณชนนะคะร่วมงานบุญใหญ่นะเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะประจำปี2569นะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะในวันพุธค่ะ29กรกฎาคมนี้นะคะกิจกรรมก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปเลยนะคะที่บริเวณศาลาหอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำค่ะด้วยกิจกรรมก็จะมีดังนี้นะคะในช่วงเวลา 7:30 นก็จะมีในเรื่องของการพิธีตักบาตรข้าวสวยหรือข้าวสุกนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะนำมาร่วมทำบุญได้แล้วก็มีในเรื่องของพิธีเจริญพุทธมนต์ค่ะโดยคณะสงฆ์10รูปนะคะแล้วก็มีทั้งพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งพระคุณเจ้าพระสงฆ์ท่านก็จะออกรับบิณฑบาตนะคะมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันค่ะโดยพระธรรมวัชรสุตตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะคะแล้วก็มีพิธีถวายเทียนพรรษานะพร้อมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้นเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะก็ร่วมแต่งกายค่ะด้วยชุดผ้าไทยโทนสีขาวหรือว่าสีครีมนะคะหรือว่าจะเป็นชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือว่าชุดสุภาพค่ะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในวันพุธ29กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็หลายๆวัดด้วยนะคะที่แฟนรายการท่านใดอยู่ใกล้วัดใดก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลได้นะคะในช่วงของเทศกาลนะคะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะเอามาติดตามกันต่อในเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะในวันนี้ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองยังมีอยู่นะคะ70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วบริเวณจังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24องศาเซลเซียสค่ะยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะฝนจะ 59% ของพื้นที่ค่ะเอามาติดตามข่าวสารกับครม.นะคะได้มีการไฟเขียวนะกับการขยายเวลาใช้สิทธิบัตรการแห่งรัฐรายเดิมค่ะถึงวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนบัตรเริ่มใหม่จะใช้สิทธิพร้อมกันค่ะ1ตุลาคม2519นะคะซึ่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะวุฒิเจ้าว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบนะคะให้เรื่องการอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมบอกว่าสิ้นสุดนะวันที่31กรกฎาคม2569เป็นวันที่30เมื่อกี้ก็สิ้นสุด31กรกฎาคม2569นะคะเป็นสิ้นสุดนะ31สิงหาคม2519นะคะพร้อมกับขยายนะเวลาการใช้บัตรการแห่งรัฐรายเดิมค่ะอันนี้บอกว่าไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่าจะเริ่มใช้พร้อมกันนะคะในวันที่1ตุลาคม2519ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรับทราบในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนะคะมาติดตามในส่วนที่ทางครม.ก็จะมีการเห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะในเกณฑ์คนรถนะคะก็ทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะซึ่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าครม.ก็เห็นชอบค่ะในเรื่องแนวทางการทบทวนข้อมูลนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนนะคะซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มเนี้ยเข้ามายื่นอุทธรณ์หรือว่าร้องเรียนก่อนดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเป็นเกณฑ์บุคคลนะคะที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือกรณีนักเรียนนักศึกษานะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือว่านักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือผู้เรียนการเรียนรู้
นะคะเพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ 2. เกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายรับได้รับสิทธิ์นะคะกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมค่ะมาดู 2.1 นะในเรื่องของหุ้นนะคะก็คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะ 2.2 ค่ะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะส่วนข้อ3ค่ะเป็นเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือเก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์นะคะโดยฐานข้อมูลที่ของTSD นะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมต่ำมากตามที่ TSD กำหนดค่ะ 4. เกณฑ์บุคคลนะคะที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะกรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัตินะคะบัญชีถือครองตราสารหนี้นะคะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะหรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะ 5. เกณฑ์รถนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีนะคะรถยนต์สำล้อรถยนต์สำล้อค่ะรถยนต์4ล้อเล็กนะคะรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะส่วนข้อ 5.1 ก็คือในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นแต่เป็นจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะส่วน 5.2 ค่ะเป็นเรื่องของรถยนต์รถพ่วงนะคะแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมนะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนะคะนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่ะมาติดตามนะข่าวสารจากรองอธิบดีกรมการปกครองเผยในเรื่องของการตั้งศูนย์ OSS ทุกอำเภอช่วยตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งนายวินัยโจเจริญค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะว่าผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็ธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือทางธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธ.อ.ส.หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะขณะการนะคะทางกรมการปกครองก็ได้สั่งการให้ในอำเภอทั้ง878อำเภอก็ตั้งศูนย์นะคะวันสับเซอร์วิสนะคะหรือว่าศูนย์เขาเรียกว่าสะดวกนะคะบริการในจุดเดียวสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองค่ะโดยขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะ 3.8 ล้านคนค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะนอกจากนี้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะรวมถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นสรรพากรนะคะสำนักงานที่ดินนะคะแล้วก็สำนักงานขนส่งค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทั้งกรณีรายได้นะคะการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรหรือว่าคู่สมรสนะคะการถือครองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนกรณีรถเก่าหรือว่ารถสูญหายสามารถดำเนินการได้ที่อำเภอทุกแห่ง
งเลยค่ะมาติดตามกันต่อนะคะครม.ก็ไฟเขียวขยายเวลาในเรื่องของแวด 7% ไปอีก1ปีนะคะถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะเป็นการพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยนะคะโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาธิเรศค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลราษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวกออกไปอีก1ปีค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาก็บอกอีกนะคะว่าสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีนะคะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2519นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 นะคะไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 ค่ะรวมภาษีท้องถิ่นนะคะเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีนะคะการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7 จะช่วยลดผลกระทบเนื่องจากภาระค่าของชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถที่จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายนะคะรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนนะคะติดตามกันต่อนะคะกับทางในเรื่องของรัฐบาลนะจะมีการเปิดขายนะคะบัตรพันธบัตรค่ะออมพลัสนะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้นะคะดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ย้ำนะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกนี้ก็มีการเปิดเผยนะว่าขอประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งนะคะถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมเปิดขายหรือว่าเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่31กรกฎาคม2559ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมแล้วการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้นะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะโดยพันธบัตรจะอายุ3ปีนะคะให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีค่ะแล้วก็พันธบัตรอายุ10ปีนะคะก็จะให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ plus นะคะก็ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมนะคะก็คือ plus ทุกเดือนค่ะก็คือเปิดขายเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องรัฐผลตอบแทนก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนนะคะรัฐตลาดรองก็คือซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมนะคะซึ่งนางสาวรัชดาก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องการขายในครั้งเนี้ยพี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านในช่องทางเหล่านี้นะคะก็คือ Walletนะคะสบมบนแอปพลิเคชันเป่าตังบอกว่าเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทค่ะเริ่มวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะคะ2ในช่องทางของบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะก็จะเปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มวันที่3-5สิงหาคมนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสค่ะก็เป็นทางเลือกนั้นในการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายแล้วก็ให้ผลตอบแทนเหมาะสมค่ะทุกบาทที่ออมจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองนะคะพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารจากท่านนายกกันก็ได้มีการเร่งรัดทุกหน่วยงานค่ะ
ตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะคะ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะขณะที่ทีมประเมินนานาชาติให้เกรด A ความพร้อมของไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559ครั้งที่2ทับ2559นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยท่านนายกก็ระบุนะคะว่าก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559นั้นซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะโดยระยะเวลาเตรียมการก็77วันนะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะพร้อมเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งด้านสาธารณูปโภคด้านพิธีการด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาประเทศค่ะซึ่งก็จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสมากมายเลยค่ะทั้งด้านในด้านของการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์นะคะโดยมีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมผู้นำเอปิกหรืออาเซียนนะคะขณะที่ทางกระทรวงการคลังเอเนียในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการก็ระบุนะคะว่าการเตรียมงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยทางทีมงานจากธนาคารโลกแล้วก็ IMF เนี่ยได้เข้ามาตรวจประเมินความพร้อมของไทยนะคะซึ่งไทยได้เกรด A ในภาพรวมค่ะพร้อมจัดการนะคะข้อห่วงใยต่างๆเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะมาติดตามข่าวสารนะคะจากทางกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เร่งประสานโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยได้ไปรับบริการจริงนะคะแล้วก็กังวลนะถึงการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วก็หน่วยบริการพร้อมตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการกล่าวย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสอบทันทีค่ะหลังได้รับแจ้งนะคะโดยได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดพบนะคะว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกตินะคะไม่พบความผิดพลาดของระบบค่ะแล้วก็การแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการนะคะส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลนะคะรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะค่ะพี่น้องประชาชนตรวจพบนั้นในเรื่องของประวัติการรักษาหรือว่ารายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถที่จะแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่1โรงพยาบาลนะคะหรือว่าหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการนะคะหรือว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็2ก็คือระบบหมอพร้อมค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะคะรวมบริการสุขภาพดิจิทัลนะคะซูเปอร์แอปนะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็ติดต่อหน่วยงานในเรื่องของการบริการได้สะดวกรวดเร็วในแอปเดียวนะคะผ่านระบบMOPH PHR หรือว่าประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆค่ะให้สามารถที่จะตรวจสอบนะย้อนหลังนะคะว่า
ข้อมูลถูกบันทึกหรือว่านำเข้าจากหน่วยงานใดนะคะผู้บันทึกข้อมูลเป็นใครนะคะด้วยระบบ MOPHPHR นี้ค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะเปิดดูประวัติการรักษาของตนเองนะคะเพื่อใช้ได้ทั้งในของการติดตามดูแลสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการนะคะมาติดตามข่าวสารนะจากกรมควบคุมโรคกันบ้างนะคะช่วงนี้เนาะนะก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องมีการแจ้งเตือนระมัดระวังกันด้วยกับโรคฉี่หนูนะไข้ดินนะคะย้ำเลยในเรื่องการเลี่ยงแช่น้ำหรือว่าดิ่งโคลนนานๆค่ะสวมบูทป้องกันนะคะเสี่ยงลดความเสี่ยงในเรื่องการป่วยหนักซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะหรือว่า DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่21กรกฎาคม2559นะคะพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือว่าไข้ฉี่หนูนะคะสะสมรวมแล้วเนี่ยก็คือ 2,190 รายค่ะอัตราป่วย 3.32 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต30รายนะคะอัตราป่วยตายร้อยละ 1.37 นะคะขณะที่โรคเมลิโอยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินนะก็มีการพบผู้ป่วยแล้ว 1,654 รายค่ะอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคนค่ะและเสียชีวิตนะคะ77รายอัตราป่วยตายร้อยละ 4.66 ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความรุนแรงของโรคและความเสี่ยงของการเสียชีวิตนะคะกลุ่มอายุนะที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดเลยทั้ง2โรคนะคะจะมีกลุ่ม60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มอายุ 50-59 ปีนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินหรือว่าแหล่งน้ำขังค่ะผู้มีบาดแผลนะคะรอยถลอกหรือว่าผิวหนังเปื่อยชื้นนะจากการแช่น้ำลุยโคลนเป็นเวลานานนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราป่วยโรคไข้ฉี่หนูสูงสุดนะสูงที่สุดเลยก็คือทางภาคใต้นะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะส่วนโรคไข้ดินที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมาดูในส่วนของโรคเลปโตสไปโรซิสกันหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูนะเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์นะคะโดยเฉพาะหนูนะคะวัวนะคะโคกระบือนะสุกรนะคะหรือว่าหมูนั่นเองหรือสุนัขนะคะสัตว์เลี้ยงของท่านนะแล้วก็เชื้อมันจะสามารถปนเปื้อนในน้ำนะคะดินหรือว่าโคลนนะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากได้นะหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันนะแล้วก็มีปวดศีรษะด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังนะคะมีตาแดงนะมีคลื่นไส้อาเจียนหากอาการรุนแรงก็อาจจะเกิดในเรื่องภาวะไตวายตับวายนะคะเลือดออกในปอดแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะมาดูสำหรับโรคมาลาเรียโดยสิทธิ์หรือว่าโรคไข้ดินกันบ้างอันนี้บอกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในดินและน้ำค่ะซึ่งพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะเชื้อสามารถจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลแล้วก็เยื่อบุผิวหนังนะคะการสูดดมละอองฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 4-9 วันนะคะบอกว่าบางรายอาจนานเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงไอนะคะหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีฝีหนองบริเวณผิวหนังนะคะปอดตับหรือว่าม้ามนะคะในรายที่มีอาการรุนแรงนะบอกว่ามักมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคตับนะคะหรือว่าโรคปอดเรื้อรังผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการป้องกันโรคทั้งสองได้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะในการเดินลุยน้ำนะคะหรือว่าย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าค่ะโดยไม่จำเป็นโดยหากจำเป็นนะจะต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทถุงมือยาง
นะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนะคะหากมีบาดแผลควรปิดด้วยแพลสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดค่ะแล้วก็หลังจากการลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะคะรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือว่าฝนตกหนักลมแรงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะมาดูทางด้านของนายแพทย์เดเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ย้ำเลยว่าควรสังเกตอาการของตนเองนะคะหากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหรือว่าหายใจเหนื่อยหรือว่ามีบาดแผลติดเชื้อหลังลุยน้ำสัมผัสดินหรือว่าโคลนเนี่ยไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากโรคเลปโตสเปเรซิตหรือว่าโรคฉี่หนูนะจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะขณะที่โรคเมริออยโดซิตหรือว่าโรคไข้ดินนะคะอาจแสดงอาการได้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายเดือนหลังสัมผัสเชื้อนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตได้นะคะทางนี้ค่ะพี่น้องประชาชนนะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะของส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะสำหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ข่าวแรกเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519นะคะโดยเมื่อวันนี้20กรกฎาคม2519นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปิยะปิยนามท่านก็เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519นะคะที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีเพศสัจกรหญิงนัทดาปิจนามนายกอบจจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจิตอาสาพระทาน904วปร.วันอาส่วนราชการประชาชนจิตอาสาร่วมนำกิจกรรมกันค่ะสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะจิตอาสาทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันทำงานปลูกต้นไม้ปรับปรุงทัศนียภาพปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำนะคะและการปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณสระน้ำข้างที่ทำการเทศบาลตำบลกระสังนะคะซึ่งงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่ะด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันนะคะแล้วก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระทานโครงการจิตอาสาพระทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะด้วยส่งมุ่งหวังในการให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเพียงความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจแล้วประกอบกิจกรรมนะสาธารณะเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน3สถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะมาติดตามกันต่อกับวิธีการจนะบารมีนำทีมแพทย์คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

เสียงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28ราคม2519ค่ะที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าดูโฮมสาขาบุรีรัมย์นะคะโดยมีบุคลากรทางการแพทย์หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการและมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปรับบริการจำนวนมากนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวและก็เป็นการค้นหาคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็มะเร็งนาริเวศในระยะเริ่มแรกนะคะระหว่างวันที่27-28กรกฎาคม2569ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นำสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วส่งผลการรักษาที่ดีลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์การตรวจเต้านมโดยการอัลตราซาวด์แล้วก็การตรวจโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่าเมมโมแกรมค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะซึ่งบอกว่าข้อมูลนะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พบแล้วค่ะว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งนาริเวศเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุของการป่วยแล้วก็เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของสตรีไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะโดยในแต่ละปีนั้นบอกว่าพบผู้ป่วยมะเร็งประมาณนะคะ 22,100 คนหรือว่าประมาณ60คนต่อวันแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 8,200 คนนะคะหรือว่าเฉลี่ยนะคะวันละ22คนค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆซึ่งบอกว่ามีการลุกลามแล้วก็แพร่กระจายของโรคไปแล้วถึงระดับ 56% ค่ะเอามาติดตามในข่าวสุดท้ายวันนี้กับชลประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมประชุมมาตรการรับมือฤดูฝนปี2559นะคะโดยเมื่อวานนี้20 ธันวาคม 2559ค่ะนายละแม่พวงพรมผู้จัดการโครงการชลประทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสาโรจน์เง่าพรหมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและก็นายวงศธรสมสืบนะคะนายช่างชลประทานปฏิบัติงานก็เป็นการร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2559ครั้งที่1 นะคะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2559ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10 มิถุนายน 2559นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและมาตรการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมนะคะก็มีทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆค่ะการบริการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็การเข้าร่วมประชุมของโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การจัดการน้ำแล้วก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะนี่เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะคะในวันนี้ค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะกับผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะทางขึ้นของสวท.บุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางFacebook Fanpage สท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณผู้ที่ได้ขอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อมาในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026ชั้นเก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลาห้าห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวง